บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณเทียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์

ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งสองชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร

กล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณ์เทียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: สิ่งใหม่น่าสนใจที่ปรากฏอยู่ณโบราณสถานสำคัญหลายแห่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรคือแผ่นป้ายอธิบายลักษณะและรูปแบบสันนิษฐานของสถาปัตยกรรมสำคัญที่คงเหลืออยู่ในโบราณสถานนั้นๆผลงานวิชาการในโครงการนี้เกิดจากการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักโบราณคดีผู้ช่วยซึ่งใช้เวลากว่า2ปีกับการเดินทางตรวจสอบข้อมูลและการใช้ความรู้ความคิดที่สั่งสมมายาวนานกว่าจะสามารถวิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบดั้งเดิมของโบราณสถานแต่ละแห่งที่ยังเหลือเค้าโครงสิ่งก่อสร้างและมีข้อมูลหลักฐานอายุสมัยการสร้างที่ชัดเจนเพียงพอต่อการสันนิษฐานภาพสันนิษฐานเติมเต็มรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่เพียงบางส่วนเป็นการนำข้อมูลความรู้หลายสาขาวิชามาช่วยเสริมสร้างจินตนาการของผู้ชมที่มักมีข้อสงสัยใคร่รู้ว่าสถานที่เหล่านี้แต่เดิมมีรูปลักษณ์อย่างไรแม้ข้อสันนิษฐานนี้จะไม่ใช่คำตอบเดียวที่สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นสิ่งเชิญชวนให้ผู้ดูได้คิดต่อหรืออาจเกิดความเห็นอื่นๆที่อาจขัดแย้งและเห็นแตกต่างได้เช่นกันความเห็นที่แตกต่างก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำให้การเที่ยวชมโบราณสถานมีความสนุกเพราะมีเรื่องราวให้น่าค้นหามากยิ่งขึ้นนับเป็นการเพิ่มคุณค่าน่าสนใจของแหล่งโบราณคดีข้อมูลอีกมากมายที่ได้จากการศึกษาวิจัยและไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผ่นป้ายซึ่งมีขนาดพื้นที่จำกัดได้รับการจัดพิมพ์ไว้เป็นหนังสืออีก2เล่มสำหรับผู้ที่ยังมีความต้องการจะศึกษารายละเอียดส่วนอื่นๆเพิ่มเติมต่อไปวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าหนังใหญ่เป็นการเล่นมหรสพของไทยมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเล่นหนังใหญ่ชักคลายความนิยมลงเพราะมีโขนละครเข้ามาแทนประกอบกับการเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลายด้านเพราะเหตุนี้การเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดีได้ยากนับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนัก
1: สวัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสีหิงซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย ซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
2: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
1: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสถิตพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
2: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน

จากกลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

เมื่อพระมงกุฎลองสอนเกิดกำปนาตวันไหวไปทั่วปัตตภีนั้นพระรามทราบว่ามีผู้มีฤทธิ์เกิดขึ้นในแผ่นดินจึงทรงให้หนุมานไปเชิญพระพรตและพระสัตรุษมาจากเมืองกายเกตมาเฝ้าขอให้พระอนุชาทั้งสองยกกองทัพสะกดรอยตามม้าไปด้วยโปรดให้แต่งราชสารผูกคอม้าตามประเพณีความว่าหากใครเป็นมิตรจงเคารพบูชาด้วยดอกไม้หากใครจับม้าขี่ถือว่าเป็นกบฏแล้วทรงทำพิธีเสี่ยงทายปล่อยม้าอุปการแล้วขอให้เทวดาจงดลใจม้าให้เดินทางไปยังผู้ที่ทำให้โลกธาตุหวั่นไหวนั้นเกิดเมฆนิมิตเป็นรูปสองกุมารทางทิศตะวันออกม้าอุปการได้ตรงไปยังป่ากาลวาดพระพรตพระสัตรุษและหนุมานก็ยกกองทัพตามไปวันนั้นนางสีดาเกิดอาการเขม่นเนตรหวาดหวั่นพรั่นใจโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อพระมงกุฎพระลบมาลานางสีดาไปเที่ยวป่านางห้ามปรามว่าวันก่อนเจ้าลองสอนชัยนั้นเกิดวันไหวไปทั้งสามโลกอาจมีผู้ใจอาธรรมมาทำร้ายก็ได้แต่พระโอรสร้องไห้อ้อนวอนทูลว่าจะระวังตัวนางจึงอนุญาตให้ไปได้สองพระกุมารเที่ยวชมสัตว์และเที่ยวเล่นอยู่ในป่ายังมีความสุขจนพระมงกุฎเหลือไปเห็นม้าอุปการมีลักษณะหน้าสีดำกายสีขาวดังสำลีประดับเครื่องสำหรับอาชาอย่างงดงามจึงว่ากับพระลบว่าสัตว์ชนิดนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนดูจากเครื่องทรงเข้าใจว่าน่าจะมีเจ้าของด้วยความเป็นเด็กจึงชวนกันไล่จับว่าจับได้จะผลัดกันขี่เมื่อจับได้อ่านสารก็ไม่เข้าใจจึงปรึกษากันว่าหากเจ้าของมาก็จะคืนให้แต่ถ้ามาร้ายจะชวนต่อยตีก็ไม่กลัวแล้วสองพี่น้องก็ชวนกันไล่จับขี่ม้าอุปการอย่างมีความสุขไม่ทราบว่าภัยกำลังจะมาถึงตัว

0: วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นจุดเริ่มต้นที่ปู่กำแพงและหลานชายชื่อเด็กชายอิฐตัวเอกจากการ์ตูนชุดปู่หลานท่องอุทยานประวัติศาสตร์ที่ปตท.สผ.สนับสนุนจัดทำขึ้นพาท่านผู้ชมผจญภัยตามรอยอดีตไปอย่างสนุกและน่าติดตาม
1: นี่อินเดียนาอิฐไหนลองเดาสิว่าเนี่ยเป็นรูปอะไร
2: อ๋อเท้าโตๆแบบนั้นหุ่นแบบนั้นต้องเป็นช้างแน่เลยครับ
1: ถูกต้องนะครับเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วรูปปั้นช้างน่ะบอกอะไรอิฐได้บ้าง
2: ตามที่คุณปู่เคยบอกวัดในสมัยสุขจะชอบปั้นช้างโดยเอาแบบอย่างมาจากอะไรนะ
1: พุทธศาสนาลังกาวงไง
2: เอ้ยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้มีรูปปั้นช้างก็แสดงว่าต้องได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยแน่นอนครับ
1: เก่งมากเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุโขทัยนะสิ
2: อย่างนี้นี่เองคุณปู่เนี่ยเก่งจังตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับ

0: แล้วกองอิฐพวกเนี้ยมันคืออะไรครับ
1: อืมไอ้เรื่องนี้ปู่เองก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะแหละแล้วกองอิฐพวกเนี้ยปู่เพิ่งจะเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีมานี่แหละเออกลัวว่าพอคนอื่นทำตามกันมากๆแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐโบราณมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ
2: วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองกำแพงเพชรผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดประกอบด้วยตอนหน้าของวัดเป็นฐานไพรทีสูงใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงบนฐานไพรทีเป็นฐานอุโบสถมีใบเสมาหินชนวนโดยรอบพระพุทธรูปประธานชำรุดเหลือเฉพาะแกนด้านในซึ่งโกลนมาจากศิลาแรงถัดไปทางทิศตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังขนาดใหญ่ตั้งเด่นกว่าเจดีย์องค์อื่นๆจึงกำหนดเป็นเจดีย์ประธานของวัดพระแก้วมีซุ้มรายรอบจำนวน32ซุ้มภายในซุ้มประดับด้วยสิงปูนปั้นด้านหลังเจดีย์ทรงระฆังเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายกับฐานมณฑปมีพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยซึ่งเหลือเฉพาะโกลนศิลาแรงอยู่บนฐานอาคารถัดมาเป็นฐานวิหารยกพื้นเตี้ยๆภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ประกอบด้วยพระปางมารวิชัย2องค์และพระสายญาติ1องค์พระพักขององค์พระพุทธรูปค่อนข้างเป็นเหลี่ยมพระขนงต่อกันคล้ายกับรูปปีกกาพระเนตรเรียวเล็กปลายพระเนตรแหลมขึ้นไปเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้นรอบฐานวิหารประดับลวดลายปลายปูนปั้นแต่ปัจจุบันกระเทาะหลุดออกหมดแล้วตอนหลังสุดของวัดมีเจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมประดับช้างปูนปั้นโผล่ครึ่งตัวโดยรอบจำนวน32เชือกและร่องรอยพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่แต่องค์พระและซุ้มหักพังจนหมดเหลือเฉพาะส่วนพระบาททั้งสองข้างในสมัยสุโขทัยเรียกพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เช่นนี้ว่าพระอัฏฐารถ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอทำแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์
1: คโอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีคิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทําชอบคือการกระทําดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้า

0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
1: เจ้ารู้ไหมโจปัน
2: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
1: โชคดีได้กลับมา
3: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
2: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
4: เย
1: ้ยเย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
2: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
1: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
3: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
1: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
2: อะไรนะ
5: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นน่ะอยู่นั่นน่ะจับเลยจ
3: ับ
6: เลย
3: จะมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
2: จริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
1: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
3: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ยฮึฮึฮ
1: ึ
3: ฮึ
1: ฮึ
2: ฮึเฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
1: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
2: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอะช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะพวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: คิดว่าจะเร็ว
2: เร็วเร็วเร็วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
6: จับเด็กคนนั้นไว
2: ้รีบตามไปเลยอย่านะ
6: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
2: นี่มันเข็มทอง
5: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
3: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
1: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
6: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
3: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
2: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: อะไรเหรอ
2: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
4: โอ้ยเจ้าปัน
6: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
4: อ
6: ้
4: าวรอด้วยสิเข็มทอง
8: เจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: คำทำคำไทย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
2: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
1: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
2: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
1: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
2: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
1: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
2: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อใช่แล้วใช่แล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากสู่อีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมันบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้

0: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
0: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
2: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีครับหมู่พระราชมณีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
5: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณฑีที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพศีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพศีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี
1: ้กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวข้าในกันทุกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ชิงใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้า

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดตรังมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และโพสิทีฟ

0: If My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับนี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัด

0: มองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
5: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่รัชกาลที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปปางสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2เจดีย์ประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกท่านหลงรักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการ

ของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้น5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการประมาณค่านะครับของจำนวนให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับแล้วก็การประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกันบ้างแต่การคูณทศนิยมนั้นนะครับก็จะมีอยู่หลายวิธีเลยที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหนึ่งในวิธีนะครับที่เรานิยมในเรื่องของการนำมาใช้ในการคูณทศนิยมคือเรื่องอะไรนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนความหมายของการคูณจำนวนนับกันก่อนอันนี้นักเรียนเคยเรียนกันไปแล้วนะครับตอนระดับชั้นที่ผ่านมานั่นเองนักเรียนครับสังเกตนะครับเขาบอกว่าจากภาพนี้นะครับครูมีแก้วน้ำกล่องละกี่ใบครับ
1: 6ใบ
0: กล่องละ6ใบนะครับยังไงกล่องละ6ใบยังไงอันนี้ก็คือเป็น1กล่องเห็นไหมครับมีแก้วน้ำอยู่1 2 3 4 5 6มีแก้วน้ำอยู่6ใบมีอยู่ทั้งหมดกี่กล่องครับ
1: 4กล่อง
0: มีอยู่ทั้งหมด4กล่องคำถามคือครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบถ้าเป็นถามแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับ
1: ได้
0: ตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถามนักเรียนก่อนว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบนักเรียนคิดว่ามีกี่ใบครับ
1: 4
0: มีนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับบอกครูบอกว่าเป็น24ทีนี้แล้วถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ไหมเอ่ยเขียนได้นะครับนักเรียนจะเขียนได้เป็นยังไงครับ
1: คูณ4
0: ก็คือมีแก้วน้ำนะครับอยู่6ใบ4กล่องแบบนี้เวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนที่ตอบมาหลายๆคนนักเรียนบอกว่าอาจจะเขียนเป็น6บวกกัน4จำนวนได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับ6บวกกันอยู่4จำนวนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็เขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมครับถ้าสมมุติว่า6บวกกันซ้ำๆแบบนี้4จำนวนสามารถเขียนในรูปของการคูณได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นอะไรคูณกันครับนักเรียนบอกว่า4คูณ6นั่นเองนะครับนักเรียนจำเรื่องของความหมายของการคูณได้ไหมครับ4คูณ6หมายความว่าอย่างไรครับมี6อยู่4จำนวนนะครับถ้ามาเขียนในรูปของการบวกกันก็จะเป็น6บวก6บวก6บวก6นักเรียนจำได้ไหมครับนั่นเองนะครับแล้วถามนักเรียนว่า6บวก6บวก6บวก6แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: แล้ว4คูณ6อะไรครับ
1: 24
0: ก็มีค่าเท่ากับ24เช่นเดียวกันดังนั้นครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูจะมีแก้วน้ำทั้งหมด24ใบนะครับอันนี้เป็นทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสถานการณ์หนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ4ใบอยู่6กล่องหมายความว่ายังไงนะครับใน1กล่องมีแก้วน้ำอยู่1 2 3ใบแล้วมีอยู่ทั้งหมด6กล่องถามนักเรียนว่าครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบนักเรียนครับมีกี่ใบครับ
1: 24ใบ
0: มี24ใบนักเรียนจะสังเกตว่าความหมายเป็นไงเลยครับต่างกันไหมต่างกันแต่มีแก้วน้ำกี่ใบเหมือนกัน24ใบเหมือนกันจากสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1นั้นใน1กล่องจะมีแก้วน้ำอยู่6ใบมีทั้งหมดอยู่4กล่องแต่ในนี้ใน1กล่องมีอยู่4ใบแล้วก็มีทั้งหมดกี่กล่องครับ6กล่องคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเขียน ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ได้เป็นอะไรครับ4บวก4บวก4บวก4บวก4บวก4นี่นะครับ4บวกกันซ้ำๆแบบนี้นะครับ6จำนวนมีค่าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือสามารถเขียนในรูปของการคูณได้ไหมครับได้ได้เป็นได้เป็น6คูณ4นั่นเองเก่งมากเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คือ6คูณ4นักเรียนจำได้ไหมครับความหมายของ6คือคูณ4คืออะไร
2: มี
0: 4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เขียนถ้าจะเขียนในรูปของการบวกก็ได้เป็น4บวก4นะครับบวก4บวก4บวก4แบบนี้6ครั้งนักเรียนพอจะได้ไหมครับแล้วคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่ครับ
2: 24
0: นั่นเองนะครับนักเรียนจะพบว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ24และ6คูณ4ก็ยังมีค่าเท่ากับ
2: 24
0: เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น4คูณ6จึงมีค่าเท่ากับ6คูณ4นักเรียนจะสังเกตว่าการคูณนั้นมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมครับจะสังเกตได้ว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ6คูณ4แต่ทีนี้ความหมายเนี่ยต่างกันไหมครับความหมายต่างกันแต่คำตอบเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองผลลัพธ์เท่ากัน4คูณ6ความหมายก็คือมี6อยู่4จำนวนแต่ถ้าเป็น6คูณ4ก็คือมี4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนได้จำไว้ด้วยและในวันนี้อย่างที่ได้บอกไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณใช่ไหมครับเรียนในเรื่องของการคูณแต่เป็นในเรื่องของทศนิยมที่เราทบทวนกันไปจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการบวกซ้ำๆแบบนี้นะครับอย่างที่เราได้ทบทวนกันไปนี่แหละพร้อมให้นักเรียนนะครับได้บอกเหตุผลว่านักเรียนได้มาซึ่งคำตอบนั้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 กันนักเรียนครับจากภาพนี้นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยภาพนี้เอาแค่รูปเดียวนะครับรูปที่ครูวงตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน10ส่วนหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับรู้จักตาราง10มั้ยครับตาราง10นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนแบบนี้ระบายสีสีน้ำเงินกี่ส่วนครับ3ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้มั้ยครับได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน10แล้วถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได้
0: ไหมได้เศษ3ส่วน10สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.3 นั่นเองนะครับก็จะเป็น 0.3 บวก 0.3 แล้วก็บวก 0.3 นะครับซึ่งถ้าเป็น 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับได้ 0.9 นี่บอกคูณมาว่าได้เป็น 0.9 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งเป็นการบวกกันของ 0.3 นะครับมี 0.3 อยู่3จำนวนนั่นเองถ้านำมารวมกันนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 0.9
0: นักเรียนบอกว่า 0.9 แสดงว่าถ้าแสดงโดยใช้รูปเนี่ยคุณครูก็จะนำนะครับตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับสามารถนำมารวมกันได้เราก็จะนำ3ส่วนตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็3ส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับมาไว้ตรงนี้แสดงว่าถ้านำมารวมกันแล้วเนี่ยรูปใหม่จะแสดงได้เป็นกี่ส่วนครับ
2: 9
0: ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10แล้วเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 0.9
0: ได้เป็น 0.9 นั่นเองเห็นไหมครับ 0.9 ต่อไปครับถามเมื่อเรียนว่าแล้วถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: เขียนได้ว่าอย่างไรครับเมื่อเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูพร้อมกันดังๆครับมี 0.3 อยู่กี่จำนวนครับอยู่3จำนวนจะเขียนแสดงว่า
2: 3 0.3
0: เก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนักเรียนตอบเสียงดังมากเลยนะครับตอบคุณครูมาบอกว่าก็คือ3คูณกับ 0.3 นั่นเองนะครับ3คูณ 0.3 หมายความว่ามี 0.3 อยู่3จำนวนนะครับจึงมีค่าเท่ากับ 0.9 นั่นเองทีนี้ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 ดังนั้นวันนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการคูณทศนิยมก็คือโดยใช้การบวกซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้พอจะนึกออกไหมครับเดี๋ยวถ้านักเรียนบางคนนะครับยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้วันนี้นักเรียนคิดว่าคืออะไรเอ่ยการบวกทศนิยมซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับเวลาบวกทศนิยมนักเรียนทำยังไงขอถามนิดนึงเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ก็คือต้องตั้งหลักให้เป็นไงครับให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันถูกต้องไหมครับเวลานักเรียนตั้งบวกเนี่ยนักเรียนใส่จุดทศนิยมไหมครับใส่ด้วยใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องตั้งจุดให้เป็นไงกันด้วยให้ตรงกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเคยได้เรียนมานั่นเองต่อไปครับพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเนื่องจาก3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 มีค่าเท่ากับ 0.9 ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.9 นั่นเองครับต่อไปลองมาหานะครับพิจารณาหาผลคูณของ2คูณกับ 1.2 กันบ้างนักเรียนครับจากรูปนี้นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยครับว่าถ้าเขียนเป็นในรูปของทศนิยมจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เป็นเศษ12ส่วน
0: นักเรียนบอกว่าเศษ12ส่วน10ถ้าเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได้
0: เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 1.2
0: ได้มาได้ยังไงนักเรียนเห็นรูปแรกไหมครับตรงนี้ระบายสีเต็มรูปเลยก็คือแสดงแทนจำนวนเป็น1ถูกต้องไหมครับแต่รูปนี้เนี่ยระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนแสดงทศนิยมเป็น 0.2 ใช่ไหมครับเศษ2ส่วน10หรือ 0.2เราก็นำมาบวกกันนะครับก็เป็น 1.2 นั่นเองอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณครูระบายสีด้วยสีเหลืองนะครับแสดงเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับรูปนี
2: ้
0: 1.2 เช่นเดียวกันนะครับ 1.2 ถามมึงเรียนว่าถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกเนี่ยได้อย่างไร 1.2 บวก1.2 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
2: ได
0: ้มี 1.2 อยู่2จำนวนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณได้อย่างไรครับ
2: 2 คูณ 1.2
0: ต้องเป็น2คูณ 1.2 นั่นเองตามทันไหมครับตามทันนะครับนักเรียนต้องสังเกตจากรูปภาพนั่นเองนะครับที่ครูได้ยกมาต่อไปครับแล้วถามนักเรียนว่าแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เราก็นำ 1.2 มาบวกกับ 1.2 ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 2.4
0: เก่งมากครับได้เป็น 2.4 นักเรียนสังเกตหลักส่วน10นะครับอันนี้ก็เป็น2ส่วน10ใช่ไหมครับบวก2ส่วน10มีค่าเท่ากับ 4ส่วน10แล้วก็นำมาเขียนตรงนี้นะครับ1หน่วยบวก1หน่วยก็เป็น2หน่วยก็มาเขียนตรงนี้นะครับก็ตอบ 2.4 นั่นเองนี่และ2คูณ 1.2 ก็มีค่าเท่ากับ 2.4 เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับนักเรียน 1.2 บวก 1.2 ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ 1.2 นั่นเองครับเมื่อพิจารณาการหาผลคูณของ2คูณ 1.2 นะครับเนื่องจาก2คูณ 1.2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.2 บวก 1.2 และ 1.2 บวก 1.2 มีค่าเท่ากับ 2.4 นะครับดังนั้น2คูณ 1.2 จึงมีค่าเท่ากับ 2.4 เช่นเดียวกันนะครับนี่ทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ลองตอบคำถามเดี๋ยวเราตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสังเกตจากที่ครูยกมาเป็นตารางอะไรครับตารางอะไรเอ่ย
2: ตาราง
0: ร้อยนะครับตารางร้อยโดยคุณครูได้ระบายสีนะครับในส่วนที่เป็นสีอะไรครับสีเขียวเนี่ยทั้งหมดกี่ช่องครับ
2: ท
0: ั้งหมด15ช่องใช่ไหมครับเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น 0.5 นะครับเพราะว่าระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องถูกต้องไหมครับสีชมพูเช่นเดียวกันสีชมพูเนี่ยก็ระบายสีไป15ช่องระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องนะครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนเป็นเศษ15ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมก็เป็น 0.15 นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าส่วนที่ระบายสีเขียวเขียนแสดงทศนิยมใดนักเรียนครับเท่าไหร่เอ่ย
2: 0.15
0: นั่นเองต่อไปครับแล้วส่วนที่ระบายสีชมพูล่ะครับเขียนแสดงทศนิยมใดครับ
2: 0.15
0: เช่นเดียวกันต่อไปครับจากภาพส่วนที่ระบายสีเขียวรวมกับส่วนที่ระบายสีชมพูเขียนแสดงในรูปการบวกทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ
2: เป
0: ็น 0.15 บวก 0.15 นั่นเองแล้วเขียนในรูปการคูณได้ไหมครับแบบนี
2: ้ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เป็นอะไรครับมี 0.15 อยู่2จำนวน
2: 2 คูณ 0.15
0: เก่งมากครับเขียนได้เป็น2คูณ 0.15 แล้วได้คำตอบเท่าไหร่ครับช่วยครูหน่อยครับ
2: ได้คำตอบ
0: 0.30 นั่นเองเก่งมากๆเลยครับนี่นะครับเนื่องจาก 0.15 บวก 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.30 และ2คูณ 0.15 ก็มีค่าเท่ากับ 0.30 ดังนั้น2คูณ 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.15 บวก 0.15 ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ยอาจทำได้โดยบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันนะครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลคูณกันนะครับจากเรื่องที่เราเรียนมาวันนี้นักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้ทำโจทย์ประมาณนี้นะครับในวันนี้อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
2: 6 คูณ 0.9
0: นักเรียนครับถ้าเราจะใช้วิธีที่เราได้เรียนมาวันนี้ก็คือเป็นการบวกซ้ำๆใช่ไหมครับ6คูณ 0.9 ความหมายคืออะไรครับมี 0.9 อยู่6จำนวนถ้าสมมุติว่าเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็ได้เป็น 0.9 ใช่ไหมครับบวกกันอยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เป็น 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9บวก 0.9 บวก 0.9 แล้วก็บวก 0.9 นะครับ 0.9 บวกกัน6จำนวนแบบนี้ครับได้เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
2: 5.4
1: เก่งมากครับได้เป็น 5.4 นั่นเองดังนั้นเราก็ตอบ 5.4 นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปถ้านักเรียนบวกทศนิยมเป็นนะครับนักเรียนก็จะทำโจทย์ในวันนี้ของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยครับ
2: 5 × 1.12
1: 5 × 1.12 นะครับความหมาย5 × 1.12 คืออะไรครับมีอะไรเอ่ย
2: ม
1: ี 1.12 อยู่5จำนวนนะครับถ้ามาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนั้นก็คือนำ 1.12 มาบวกกัน5จำนวนนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ 1.12 บวกกัน5จำนวนนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 5.60 นั่นเองนะครับ 5.60 นักเรียนก็ตอบ 5.60 ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: น่าจะทำได้นะครับถ้านักเรียนรู้ว่าอย่างเช่น5 × 1.12 นั้นก็คือนะครับมี 1.12 อยู่5จำนวนนักเรียนก็นำ 1.12 มาบวกกัน5จำนวนก็จะได้คำตอบออกมานะครับวิธีการบวกนักเรียนก็ตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟมเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องแสดงวิธีการหาผลคูณออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมาเฉลยด้วยนั่นเองสำหรับโจทย์ข้อนี้ข้อในวันนี้นะครับข้อที่1ก็คือ3 × 2.58 และข้อที่2ครับเป็น7 × 3.5ตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับตอนนี้ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับสำหรับโจทย์ข้อทั้ง2ข้อที่ครูได้ให้นักเรียนทำนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันก่อนขอตัวแทนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่2จากนักเรียนต้นทางช่วยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับเอาเป็นใครดีเอ่ยตกลงกันเป็นใครดีครับปรบมือให้เพื่อนด้วยออกมาได้เลยนะครับออกมาได้เลยเป็นกลุ่มที่2ครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็คุณครูปลายทางอาจจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ครับนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าโจทย์ข้อนี้3 2.58 เนี่ยนักเรียนทำยังไงครับ
1: เอา 2.58 บวกกัน3จำนวนค่ะ
0: ก็คือความหมายก็คือมี 2.58 อยู่3จำนวนถูกต้องไหมครับนักเรียนก็จะนำ 2.58มาบวก 2.58 แล้วก็บวก 2.58 ก็คือนำ 2.58 มาบวกกัน3จำนวนนั่นเองนะครับนักเรียนบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับสำหรับข้อนี
1: ้ 7.74 ค่ะ
0: ได้เป็น 7.74 ได้คำตอบเช่นเดียวกันกับเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 7.74 นั่นเองครับเป็นนั่งที่ได้ครับสำหรับข้อต่อไปครับเดี๋ยวขออีก1กลุ่มออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นกลุ่มที่3ได้ไหมครับกลุ่มที่3ได้นะครับกลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมา1คนครับออกมาเฉลยข้อที่2ให้กับเพื่อนๆดูหน่อยโจทย์ข้อที่2คือ 7 × 3.5 อภิสราครับ7 × 3.5 นี้ความหมายคืออะไรครับ
1: 3.5 มีอยู่7จำนวนค
0: ่
1: ะ
0: มี 3.5 อยู่7จำนวนนั่นเองถ้าจะเขียนในรูปของการบวกได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับก็คือนํา 3.5 มาบวกกัน7จํานวนนะครับมาบวกกัน7จํานวนก็จะได้แบบนี้นะครับนักเรียนบวกเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 24.5 ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็น 24.5 นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 24.5 ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้ครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 2.8 ให้เรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: สำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.8 นี้นะครับก็ไม่ยากเลยแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับในการทำทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรครับ
1: การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
0: การคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับวิธีที่เราใช้นะครับก็คือเป็นการบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันใช่ไหมครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องอะไรเราเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนั่นเองทีนี้เราก็อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานะครับเข้ามาใช้ในชั่วโมงต่อไปนั่นเองครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.9 ครับซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมนะครับใบงานที่ 2.9 รอไว้ได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไทยสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: เริ่มเลย
2: 5 4 3 2 1 Action
4: สวัสดีค่ะ
5: พ่อใสมีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างคะ
6: คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ
5: แล้วพ่อใสรู้ไหมคะว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆอย่างเรามีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจได้อีกคะ
6: รู้ค่ะเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้ถ้าไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะ

วงสวรรค์ทะทรงสร้างสรรค์แผ่นดินพัฒนาสุดล้นเหลือทะทรงสอนหลักพอเพียงเลี้ยงจุนเจือทะทรงนำให้เชื่อในความดีทะจึงเป็นแสงใจไทยทั้งชาติทะทรงเป็นปราชญ์แห่งปราชญ์เหนือวิถีเราชาวไทยขอน้อมส่งเสด็จพระภูมิกราบอำลาสดุดีพ่อหลวงภูมิพล

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยาสุวรรณศรีชื่อเล่นว่าหนูนี้ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นป.5โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีค่ะ

นใจก็เป็นโครงการนม UHT ค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบดื่มนมค่ะเพราะว่าถึงแม้หนูดื่มนมหนูก็ยังสูงขึ้นนิดนึงค่ะก็นมที่นั่นอร่อยมากแล้วก็ได้รู้วิธีทำต่างๆแล้วค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการผลิตอย่างการผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆมันผลิตยังไงแล้วมีที่มายังไงใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงประมาณนี้ค่ะ

ก็ตอนนี้งานอดิเรกของหนูงานยามว่างก็คือพวกหนูก็ได้ทำจิตอาสาตัดกล่องนมเพื่อเป็นหลังคาบ้านให้กับคนยากจนที่ไม่มีบ้านค่ะโรงเรียนเขาก็จะเอาไปให้คนยากจนที่ไม่มีบ้านเขาก็ทำเป็นหลังคาเพราะว่าหนูอยากช่วยเหลือคนต่างๆค่ะ

0: วงรัชกาลที่9บอกว่าเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องตอบแทนคุณประพฤติดีมีสัมมาอาชีวะมีความรู้ความสามารถถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวก็ถือว่าเราได้ทดแทนบุญคุณคนไทยทุกคนจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2511
1: การเป็นเด็กดีตามพ่อสอนการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อน
2: ๆใช่แล้วค่ะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้และต้องทำด้วยนะคะ
1: เพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปลองใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

ครับอีกทีนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราก็มีการทบทวนใช่ไหมคะลืมหรือยังคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องอะไรถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยในแหล่งที่อยู่1นะคะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปภาพค่ะนะคะเรามาช่วยคุณครูดูรูปภาพนี้หน่อยนะคะว่าในรูปภาพนี้นะคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตภาพมีอะไรบ้าง
1: นกค่ะหนอน
2: มีอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
2: ้ดอกไม้พืชหญ้าสิ่งมีชีวิตในภาพที่ตอบมาถูกต้องค่ะมีนกมีหนอนต้นหญ้าดอกไม้นะคะแล้วก็อาจจะมีต้นไม้เล็กๆนะคะขึ้นอยู่ข้างๆอีกนะคะนั่นคือสิ่งมีชีวิตในภาพนี้ค่ะว่าแต่นักเรียนคะพอจะมองออกไม่เอ่ยว่าแหล่งที่อยู่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยน่าจะเป็นที่ใดที่ใดคะน่าจะเป็นที่ไหน
1: ท
2: ุ่งหญ้าเยี่ยมค่ะนะคะเป็นทุ่งหญ้าเนาะนะคะท่านนักเรียนลองดูสิคะลองช่วยคุณครูดูหน่อยว่านกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรอันดับแรกดูก่อนว่านกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่มีหรือไม่
1: ม
2: ีแล้วถ้ามีอย่างไรเอ่ยมียังไงคะ
3: ก
2: ิน
3: ส
2: ิ่
3: งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
2: กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารค่ะเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะตอบเร็วตอบเร็วมั่นใจและถูกด้วยนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและสิ่งมีชีวิตนั้นที่เขากินคืออะไรคะ
1: ปลา
2: ปลาเหรอลูกอะไรคะอะไรเดี๋ยวปลาปลาไหมปลาไม่เอ่ยเดี๋ยวช่วยครูมองหน่อยค่ะกินอะไรคะกินหนอนนะคะดังนั้นนกสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือนกกินหนอนเป็นอาหารนั่นเองนะคะแล้วในแหล่งที่อยู่นี้ค่ะนกมีบทบาทเป็นอะไรบทบาทเป็นอะไรคะได้ลองมาดูกันนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้หรือไม่นักเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกได้ไหมคะ
1: ม
2: ีอะไรอ่ะกินนกได้อะไร
1: แมว
2: แมวแมวแมวอย่างเดียวไหมมีอย่างอื่นอีกไหมคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบนะคะจากกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารในแหล่งที่อยู่1ค่ะนะเอาละค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมเราก็จะอยู่ในใบงานของเรานะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะอยู่ในหน้าที่4ค่ะเห็นหน้าที่4นักเรียนเปิดได้เลยนะคะทำจริงแล้วในตอนที่2จะมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีกี่ข้อลูกตอนที่2จะมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อแต่ในชั่วโมงนี้เราจะทำแค่เพียง3ข้อนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านไปทีละข้อนะคะแล้วเรามาคุยกันทีละข้อนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้ให้นักเรียนอ่านข้อ1ค่ะพร้อมๆกันอ่านข้อ1ออกเสียงพร้อมๆกันค่ะอ่านดังๆ

0: เอาละเมื่ออ่านแล้วนะคะพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนต้องวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากไหนคะจากอะไรจากอะไรคะ
1: จาก
0: สื่อต้องค่ะจากสื่อที่แต่ละกลุ่มนั้นสร้างขึ้นมาในตอนที่หนึ่งนะคะเตรียมกันมาไหมคะวันนี้เตรียมมาไหมคะสื่อที่เราทำในตอนที่หนึ่งเตรียมมาไหมคะเยี่ยมค่ะนะคะปลายทางก็เตรียมมาด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนเราจะวิเคราะห์การกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่แต่ละกลุ่มสร้างขึ้นอย่างไรเราจะวิเคราะห์อย่างไรเรามีสื่อและนักเรียนสร้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเราต้องวิเคราะห์ยังไงอ่ะวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ค่ะจากข้อมูลในสื่อที่แต่ละกลุ่มเนี่ยสร้างขึ้นในตอนที่หนึ่งนะคะซึ่งนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารและมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้อีกหรือไม่อย่างไรโดยใช้ใบงานประกอบการวิเคราะห์นะคะยกตัวอย่างเช่นม้าลายกินหญ้าใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่กินม้าลายไหมคะมีหรือไม่มีมีท่านเรียนก็ต้องดูว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินม้าลายและสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะคืออะไรนะคะนั่นคือความสัมพันธ์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องดูสื่อที่นักเรียนนั้นได้สร้างขึ้นมาด้วยว่าของเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์การกินกันแบบไหนนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะเสียงดังค่ะ

0: นักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยในด้านการกินกันเป็นอาหารแล้วต้องระบุอะไรด้วย
1: บทบาทหน้าที
0: ่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้านเยี่ยมค่ะในด้านการกินการเป็นอาหารนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: บทบาท
0: หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรียนจะได้รับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเรียนก็ต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารอย่างไรแล้วอ่านแล้วนักเรียนลองสังเกตดูว่าเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการเขียนอย่างไรเพื่อสื่อให้เข้าใจนะคะในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะล่ะตรงนั้นก็คือกิจกรรมของเรานั่นเองซึ่งนักเรียนทำกิจกรรมก็จะต้องบันทึกลงไปในใบหน้าที่8ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะนักเรียนเปิดแล้วนักเรียนช่วยคุณครูดูหน่อยว่าเอ๊ะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูนะคะใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวลงมาดูค่ะนะคะตัวอย่างว่าทำอย่างไรตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาทางหน้าจอก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำเองแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะซึ่งจะมีการบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วก็จะมีตารางการวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในช่องแรกเขาจะมีชื่อสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนต้องใส่ชื่อสิ่งมีชีวิตเข้าไปซึ่งตรงนี้นักเรียนก็ต้องไปดูในสื่อที่นักเรียนนั้นสร้างมานะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่เราทำลงไปในสื่อที่เพื่อนๆช่วยกันทำเนี่ยมีอะไรบ้างการกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแล้วก็มีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินการถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นชื่อของสิ่งมีชีวิตที่มากินนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นหญ้ากินหรือไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นคะหญ้า
2: ไม่กิน
0: ถ้าไม่กินนักเรียนต้องทำยังไงทำไงเครื่องหมายขีดเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่

0: ไม่กินนะคะไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นดังนั้นจะมีชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินไหมมีหรือไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นนี่ใช่ป่ะนะคะแต่ว่าหญ้าเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะถูกกินแล้วทำยังไงถ้าถูกกินขีดเครื่องหมายถูกลงไปที่ถูกกินสิ่งมีชีวิตอะไรคะที่มากินหญ้า
1: ม้าลาย
0: ม้าลายนะคะถูกต้องแล้วก็เขียนไปม้าลายยากไหมคะไม่ยากต่อไปยกตัวอย่างอีกนะคะเช่นม้าลายค่ะม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะ
1: ก
0: ินนะเพราะฉะนั้นก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องที
1: ่
0: กินนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กินล่ะเขากินอะไรกินหญ้าแล้วก็ทำยังไงก็เขียนหญ้าลงไปแล้วม้าลายเนี่ยถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะไหมคะ
1: ถ
0: ูกกินนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปว่าถูกกินชื่อสิ่งมีชีวิตที่เขามากินม้าลายคือ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: นะคะได้ไหมได้นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมก็คือวิเคราะห์การกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตจากสื่อที่สร้างขึ้นบันทึกลงไปในใบงานนะคะแล้วก็นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานในหน้าที่8แล้วก็ให้คุณครูนะคะช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วอันดับแรกเอาสื่อขึ้นมาไว้บนโต๊ะเลยค่ะที่นักเรียนต้องดูสื่อที่เรียนสร้างขึ้นนะคะอยู่ไหนคะลูกในตอนที่1อยู่ไหนคะได้นำมาไหมนั่นแหละค่ะถูกต้องเอาขึ้นมาเลยค่ะของกลุ่มที่1ใช่นะคะแล้วก็มาดูค่ะคุยกันถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยยังคะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วไหนลองให้นักเรียนนั้นนำเสนอในสิ่งที่เรียนได้เขียนลงไปหน่อยนะคะให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือเปล่านะคะเอาวิธีการนำเสนอนะคะเช่นหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งข้อความข้างบนตรงหัวตารางค่ะนักเรียนสามารถนำมาประกอบในการนำเสนอได้นะคะหญ้าไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือม้าลายต่อไปม้าลายกินสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีชีวิตที่ม้าลายกินก็คือหญ้าแต่ม้าลายถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินก็คือสิ่งโตอภิปรายแบบนี้นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: นำเสนอแบบนี้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นได้ซ้อมในการนำเสนอวันนี้เลือกมาหนึ่งคนที่ไม่ซ้ำกันนะคะที่นำเสนอในชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่นำเสนอชั่วโมงที่ผ่านมาหรือใครที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยคนนั้นต้องนำเสนอนะคะโดยเพื่อนๆช่วยกันอย่าทิ้งเพื่อนนะให้ช่วยกันค่ะช่วยกันซ้อมให้เพื่อนนั้นมีความมั่นใจแล้วก็นำเสนอฝึกความการกล้าแสดงออกนะคะให้เวลาค่ะสัก1 นาทีให้เวลา1 นาทีให้เวลาซ้อม1 นาทีค่ะ

0: พร้อมนะพร้อมนะคะถ้าเพื่อนติดขัดเพื่อนนำเสนอและติดขัดเพื่อนๆในกลุ่มต้องทำไมกันคะช่วยนะคะช่วยนะคะให้เขาได้ความมั่นใจอุ่นใจอ้าวพร้อมเอากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะลูกเพื่อนๆคนอื่นช่วยฟังด้วยนะคะช่วยฟังด้วยช่วยครูฟังหน่อยว่าเพื่อนนำเสนอได้ถูกต้องหรือเปล่า
1: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหาร
0: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารแต่เมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารอันจากที่เราได้ชมวิดีโอทัดไปใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะเรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่อย่างเดียวกันเพราะลูกอย่างเดียวอย่างเดียวต่อไปกลุ่มที่สองค่ะยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแค่ความสัมพันธ์เดียวก่อนได้ค่ะ
2: สิ่งโตกินม้าลายเป็นอาหารและสิ่งโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิ่งโตกินม้าลายเป็นอาหารและอะไรต่อนะคะ
2: สิ่งโตถูกกินโดยเสือดาวค่ะ
0: สิ่งโตถูกกินโดยเสือดาวถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่เหลือจะไม่เอาซ้ำสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะนะพยายามฟังนะเพื่อนตอบอะไรไปพยายามไม่ซ้ำนะลูกต่อไปกลุ่มที่สามค่ะลูกปัดกลุ่มที่สาม
3: ม้าลายกินหญ้าค่ะถูกกินโดยสิงโตค่ะ
0: ใครถูกกินคะ
3: ม้าลายค่ะ
0: ถูกกินโดยสิงโตเนาะนะคะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่สี่ค่ะต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นนะลูก
4: จระเข้กินสิงโตเป็นอาหารครับ
0: ครับ
4: จระเข้ไม่ถูกอะไรกินครับ
0: จระเข้ไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะนั่งลงต่อไปกลุ่มที่ห้าค่ะ
5: เมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารค่ะเมียแคทไม่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินค
0: ่
5: ะ
0: ได้ค่ะได้ปรบมือกับเพื่อนทุกคำเสนอค่ะเยี่ยมวันนี้แค่กล้าก็เก่งแล้วนะคะเก่งแล้วเยี่ยมนะคะที่เหลือก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะคะเอาละค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะคะม้าลายกินหญ้านะคะสิงโตกินม้าลายเสือดาวกินสิงโตนั้นสิ่งมีชีวิตค่ะเขาจะมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินการเป็นอาหารนะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในด้านของการกินกันเป็นอาหารถ้าเกิดว่าคุณครูถามว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตมีกี่บทบาทอะไรบ้างพอมองออกไหมคะมีกี่บทบาทคิดว่ามีกี่บทบาทปลายทางตอบด้วยนะคะคิดว่ามีกี่บทบาทคะ
6: 3บทบาท
0: 3บทบาทไหนใครว่า1บทบาทยกมือใครว่า2บทบาทใครว่า3บทบาทใครว่ามากกว่านั้น3บทบาทนี่คืออะไรอะคะลูกไหนใครจะตอบได้บ้าง3บทบาทอะไรคะตามความเข้าใจของนักเรียน3บทบาทคืออะไรกล้องกล้องน้องกล้องจับไมค์ลูกที่หนูเข้าใจ3บทบาทอะไรคะ
7: การกินกัน

0: เป็นที่หลบภัย
1: เพราะเป็นที่หลบภัยอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นลูกปัดยกมือแล้วส่งไมค์ไปให้ลูกปัดค่ะลูกลูกปัดช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาตามความเข้าใจของหนูค่ะ
0: บทบาทที่1เป็นบทบาทที่เป็นเหมือนผู้สร้างอาหารค่ะเป็นบทบาทที่ต่ำที่สุดค่ะให้สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่2เป็นบทบาทที่กินหญ้าค่ะแต่ก็สัตว์ตัวอื่นมากินบทบาทที่3คือบทบาทที่สัตว์นักล่าค่ะที่มากินสัตว์ที่กินหญ้าอีกทีค่ะ
1: ตอบมีเหตุมีผลนะคะเอาประมือทั้ง2คนค่ะที่จับไมค์ตอบนะคะไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันอ่ะบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะมีด้วยกัน2บทบาทค่ะก็คือผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเองนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเลยก็อาจจะจัดเป็นผู้ผลิตได้ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตรงนี้เด็กเรียนจะรู้รายละเอียดว่าเอ๊ะผู้ผลิตอะคืออะไรและผู้บริโภคเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้จากบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะนั้นตรงก่อนที่จะไปบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนค่ะในหน้าที่9ค่ะลูกเดี๋ยวมาดูว่าเขาถามอะไรนักเรียนเปิดใบงานหน้าที่9ค่ะเขาถามนักเรียนว่าลักษณะของการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่ที่เรียนได้ทำมาที่บันทึกลงไปเอ๊ะเขามีลักษณะการกินเป็นยังไงอ่ะการกินเป็นยังไงม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตมีลักษณะการกินเป็นยังไงคะเป็นอะไรเป็นความสัมพันธ์นั่นสิเป็นแบบไหนอ่ะมีการกินต่อกันเป็นทอดๆค่ะมีการกินต่อกันเป็นทอดๆเช่นอะไรเช่นม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายแล้วก็จระเข้กินสิงโตอันนี้เขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะแต่ว่าในสื่อของนักเรียนน่ะสื่อของนักเรียนน่ะนักเรียนอาจจะเขียนจบแค่ตรงที่เป็นม้าลายกินหญ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับบางกลุ่มใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจะเขียนแค่ว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันเป็นทอดๆหรือถ้านักเรียนดูว่าเอ๊ะในสื่อของนักเรียนเนี่ยนะคะมีการเขียนสัมพันธ์กันนักเรียนก็สามารถเขียนลองต่อมาได้ลักษณะเหมือนตัวอย่างอันนี้ค่ะตรงส่วนนี้ครูผ่านได้ไหมคะตรงที่ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยต้องเอาในสื่อของนักเรียนมาเขียนนะนะคะผ่านได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูว่าในสื่อที่นักเรียนนั้นได้ทำมานะคะมีลักษณะการกินกันเป็นอาหารเนี่ยนะคะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างมาได้ค่ะนะคะแล้วก็บันทึกลงไปครูไปต่อนะคะข้อที่2บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารมีกี่บทบาท
2: 2บทบาท
1: 2บทบาทได้แก่อะไรเอ่ยเยี่ยมได้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะในข้อที่2นี่คือการร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นมากินอีกเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะจริงๆแล้วจากการที่เราชมวิดีทัศน์เนี่ยถ้าเกิดระยะเวลานานกว่านั้นเราอาจจะเห็นก็ได้เนาะอย่างเช่นเมียแคทกินแมงป่องใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าวิดีทัศน์ถ้าเราชมนานมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินเมียแคทก็ได้ใช่ไหมนะผ่านไหมคะผ่านนะคะต่อไปค่ะบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตค่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้นักเรียนนั้นสืบค้นเพิ่มเติมนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างแต่ละบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเขามีลักษณะอย่างไรหรือมีหน้าที่อย่างไรและที่สำคัญค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้วิธีการสื่อในการเขียนออกมาวิธีการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในด้านของการกินอาหารเนี่ยเขาเขียนสื่อออกมาอย่างไรเขาใช้วิธีการใดในการสื่อออกมาให้เราอ่านแล้วมีความเข้าใจนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีไว้ที่กลุ่มแล้วนักเรียนเห็นไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางเรียนปลายทางถ้าเตรียมมาแล้วก็สามารถที่จะสืบค้น

ข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรได้เลย1กลุ่มจะได้ทั้งหมดเนี่ย4บทบาทนะคะ4บทบาทซึ่งทุกคนในกลุ่มเนี่ย1คนจะต้องอ่านให้ครบเลยนะคะทั้ง4บทบาทเนาะแล้วก็แบ่งหมุนเวียนกันไปนะคะมาดูค่ะมีบทบาทอะไรบ้างที่นักเรียนได้ไปมีบทบาทผู้ผลิตค่ะบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชและสัตว์บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคสัตว์นะคะนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นได้ไปนั่นเองนะคะเอาละตรงนี้พร้อมหรือยังเดี๋ยวจะให้เวลาในการที่จะค้นเพิ่มเติมนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะนักเรียนทำกิจกรรมก็คือสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตหลังจากนั้นให้เรียนร่วมกันอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะแจกบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมืออ่านกันได้เลยค่ะ

0: พร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะเอามาดูกันค่ะอภิปรายการทำกิจกรรมนะคะอ่านแล้วลงมาคุยกันนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตคืออะไรคือตอบพร้อมกันคือดอกไม้ดอกไม้ก็คืออะไรคะพืชนั่นเองนอกจากพืชมีอะไรอีกอ่านเจอไหมสาหร่ายแล้วก็มีพวกแบคทีเรียบางชนิดนะคะซึ่งพืชนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยว่าแต่ผู้ผลิตมีบทบาทเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นยังไงคะผู้ผลิตเขาถึงจัดว่าพืชเป็นผู้ผลิต
1: สร้างอาหารเองได้
0: เก่งมากค่ะสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แล้วทำไมอีกอ่ะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะเขาถึงจัดว่าเป็นผู้บริโภคอย่างตัวเราอ่ะตัวนักเรียนอ่ะจัดเป็นมีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: ผู้บริโภค
0: มีใครตอบว่าเป็นผู้ผลิตไหมไม่มีนะเราสังเคราะห์แสงไม่ได้เนาะนะคะเอานะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคค่ะนะคะได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างอ่ะได้แก่ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และนั่นก็คือเขาแบ่งเป็นว่าผู้บริโภคคือมีทั้งผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเดี๋ยวมาดูผู้บริโภคพืชกันก่อนได้แก่อะไรบ้างคะผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชมีลักษณะได้อะไร
1: เป็นส
0: ั
1: ตว
0: ์คือสิ่งที่ทำไมคะกินอะไรเป็นอาหารน่ะได้แก่สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารเช่นอะไรคะที่กินพืชเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร
1: แกะ
0: แพะยีราฟวัวกระบือกวางใช่ไหมคะกระต่ายเงี้ยเป็นต้นเนาะต่อไปผู้สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ล่ะคะได้แก่อะไรบ้างสิงโตกินมะลายเสือดาวกินสิงโตสิ่งมีชีวิตที่บริโภคสัตว์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตผู้บริโภคสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะสร้างอาหารเองไม่ได้เขาถึงกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองต่อไปสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทั้งพืชและสัตว์ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่มนุษย์ใช่มีอะไรอีกคะสุนัขเมื่อสักครู่เรียนตอบคุณครูถามว่ากินข้าวได้ไหมข้าวก็จัดเป็นพืชใช่ไหมคะก็กินได้นะคะ
1: แมว
0: แมวก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ไหมคะไม่ได้สร้างอาหารเองไม่ได้จึงอะไรคะสร้างอาหารเองไม่ได้จึงกินได้จึงจัดเป็นผู้บริโภคและกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะคะมะลายกินหญ้าสิงโตกินมะลายก็จะมีเสือดาวมากินสิงโตนะคะยกตัวอย่างมานี้นะคะก็คือมีความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารโดยการกินต่อกันเป็นทอดๆซึ่งสามารถเขียนได้ให้อยู่ในรูปของอะไรของอ่านมาแล้วบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของอะไรของอะไรคะเก่งมากค่ะของโซ่อาหารนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนมีวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เข้าใจยังไงกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตเขามีวิธีการเขียนยังไงคะที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อะไรอ่านเจอไหมมีทุกบทบาทเลยเจอไม่เจอใครเจอบ้างมีอะไรอ่ะใช้อะไรใช้ลูกศรโดยนะคะให้หัวลูกศรหันไปทางไหนคะ
1: หันไปทาง
0: ไหนหันไปทางไหนไปทางไหนคะ
1: ขวาน
0: ี่คือยังไงคือผู้บริโภคส่วนหางลูกศรหันไปทาง
1: ผ
0: ู้ถูกบริโภคนั่นเองอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือไม่แต่แน่นอนถ้าหางลูกศรหันไปทางไหนคือสิ่งมีชีวิตนั้นคือเป็นผู้ถูกบริโภคนะคะเอาละค่ะหนอนกินหญ้าเราจะเขียนยังไงดีคะหนอนกินหญ้า
1: หนอนกินหญ้า
0: หนอนกินหญ้าสิ่งมีชีวิตก็คือ
2: หญ้าแล้วก็เราใช้อะไรคะสื่อเพื่อจะให้อ่านได้ง่ายหรือเข้าใจใช้ลูกศร
0: ดังนั้นสิ่งมีชีวิตใดกินหญ้าคะ
1: หนอ
0: นอ่ะเขียนลักษณะแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมนะคะหนอนกินหญ้าต่อไปอยู่วันดีคืนดีมีไก่มากินหนอนอีกจะเขียนยังไงดีโซ่อาหารเขียนลูกศรถูกต้องหัวลูกศรหันไปทางผู้บริโภคสิ่งมีชีวิตใดมากินหนอนน่ะ
1: ไก
0: ่ไก่อ่ะเราจะเขียนลักษณะไปแบบนี้นะคะโดยหญ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตจะอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่1ก็คือหนอนลำดับที่2ก็คือไก่ก็จะเขียนมานะคะทางด้านขวามือนะคะเอาละค่ะตรงนี้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองนิดนึงค่ะในหน้า11เดี๋ยวตรงส่วนนี้จะเข้าใจมากขึ้นในชั่วโมงต่อไปเราจะคุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาร่วมกันอภิปรายก่อนอ้าวข้อที่7ข้อที่7ค่ะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตโดยระบุบทบาทของสิ่งมีชีวิตได้ระดับที่ฉันทำได้ดีไหมอ้าวดีหรือไม่ดีพอใช้หรือปรับปรุงสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรสามารถเขียนลงไปได้ค่ะไหนวันนี้ใครทำได้ดียกมือพอใช้ปรับปรุงนี่ไหมคะวันนี้ไม่มีปรับปรุงพอใช้ต่อไปก็ทำให้ดีขึ้นดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะคะผ่านเนาะสรุปบทเรียนวันนี้ลองบอกสิคะรู้อะไรบ้างวันนี้เรียนมา1ชั่วโมงรู้อะไรบ้างคะ
1: ผู้บริโภคและผู้ผลิต
0: นักเรียนรู้ว่าผู้บริโภคผู้ผลิตรู้บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตรู้อะไรอีกทราบอะไรอีกลูกความสัมพันธ
1: ์
0: ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วมีคำหนึ่งคำที่เพิ่มขึ้นมาคือคำว่าอะไรโซ่อาหารเขาใช้วิธีการเขียนโดยใช้อะไรคะเป็นสัญลักษณ์เพื่อง่ายสื่อสารได้ง่ายและเข้าใจง่ขึ้นคือลูกศรหัวลูกศรหันไปทางไหนผู้บริโภคห่างลูกศรผู้ถูกบริโภคนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวผู้ผลิตถูกไหมหนูตอบถูกค่ะแต่ว่ายังมีสิ่งอื่นอีกนะคะต่อไปอ่านพร้อมๆกันค่ะ

0: นั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานค่ะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาล่ะสำหรับนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้นะคะเพื่อทำให้เรานั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับต้นทางนะคะก็อย่าลืมส่งสื่อที่เรานั้นได้สร้างขึ้นมานะคะสร้างไว้นะคะแล้วก็ส่งไปฝึกหัดกับคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่หนึ่งซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: จากกันแตกเลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแตกครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
2: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
1: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
4: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข
3: ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกันผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับไม่ฟังเนื้อหาแต่อย่างเดียวนะครับให้จดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาที่เรากลับมาทบทวนนั้นเราก็จะมีเนื้อหาในการทบทวนนะครับและระหว่างที่รอนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถจำแนกงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ของตกแต่งได้นะครับ

0: ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนชื่องานประดิษฐ์โดยแยกประเภทของการใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ของตกแต่งนะครับนี่ก็คือจุดหมายปลายทางของเรานะครับหรือจุดประสงค์ของเราที่เด็กๆจะต้องทำให้ได้แล้วผ่านให้ได้ในวันนี้นะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยครับตอนนี้ถ้าเด็กๆได้เขียนชื่อแล้วก็วันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่ายืดตัวให้ตรงตั้งสตินะครับเดี๋ยวเราดูคำถามชวนคิดกันนะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดมาฝากทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางนะครับคำถามนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในบ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในบ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับกฎกติกาเราก็เช่นเดิมเลยนะครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับไม่ควรที่จะแย่งกันตอบนะครับให้ยกมือตอบคำตอบนั้นตามลำดับที่ยกมือกับครูปลายทางได้เลยครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางพร้อมที่จะตอบคำตอบนั้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่1เลยดีไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับ
1: โมบายจากเปลือกหอยครับ
0: เก่งมากเลยครับขอคนต่อไปเลยครับ
2: หมวกพลาสติกกันฝนครับ
0: สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบนะครับของกลุ่มที่3กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับเป็นงานประดิษฐ์ที่อยู่ในบ้านของเรานะครับขอเชิญกลุ่มที่3ก่อนครับ
3: โคมไฟจากกะลาค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขออีกสัก1คนได้ไหมครับ
4: ฉลอมค่ะ
0: ถูกต้องครับนี่ก็เป็นคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราย้อนมาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับเชิญกลุ่มที่2ครับ
5: ดอกไม้โฟมสีสันสดใสครับ
0: เก่งมากเลยครับมีอีกสักคนไหมครับเชิญเลยครับ
6: ตะกร้าจากสารค่ะ
0: ถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันบ้างนะครับให้เด็กๆ เตรียมคำตอบไว้เลยนะครับกลุ่มที่4ขอเชิญเลยครับ
7: งอบครับ
0: เก่งมากเลยนะครับคนต่อไปครับ
8: กระเป๋าจากถุงพลาสติกครับ
0: ถูกต้องครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่4นะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่5ครับเดี๋ยวขอกลุ่มที่5ตอบสัก2คนนะครับเชิญเลยครับ
9: โคมไฟจากลวดครับ
0: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
10: ที่คั่นหนังสือค่ะ
0: ที่คั่นหนังสือเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบกันได้ไหมครับตอบได้ใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของเรากันบ้างนะครับก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวครูวินะครับจะให้นักเรียนดูความหมายของงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งก่อนนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นนะครับก็คือการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้สอยหรือตกแต่งบ้านเช่นตะกร้าสารดอกไม้ประดิษฐ์เป็นต้นนะครับซึ่งการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นนะครับก็จะเน้นไปเพื่ออาจจะประกอบอาชีพหรืออาจจะประดิษฐ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับจะสังเกตได้ว่ามีทั้งใจกันนะครับที่เกิดจากการสานขึ้นรูปออกมาให้มีรูปทรงสวยงามแล้วก็สามารถที่จะนำดอกไม้ประดิษฐ์ไปใส่ได้นะครับยังมีผ้าอบมีตะกร้านะครับและก็มีผลงานประดิษฐ์อีกอื่นๆมากมายเลยนะครับนี่ก็คือความหมายของเขานะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางจดเสร็จแล้วนะครับอยู่เนื้อหาต่อไปกันเลยนะครับสำหรับประเภทของวัสดุในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นนักเรียนคิดว่ามีกี่ประเภทครับมีกี่ประเภทใครสามารถตอบได้บ้างครับลองเดาดูได้

นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับมีกี่ประเภทครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ครับบางคนก็ตอบว่า5บางคนก็ตอบว่า3บางคนก็ตอบว่า2นักเรียนที่อยู่ต้นทางคิดว่ากี่ประเภทครับ2ประเภทใช่มั้ยครับถูกหรือเปล่าครับใครบอกว่า2ยกมือบ้าขึ้นครับ2ใครบอกว่า3ครับใครบอกว่ามากกว่า4ครับมีไหมครับคำตอบแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับว่าประเภทของวัสดุในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับประเภทของวัสดุในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นนะครับสามารถแบ่งออกได้2ประเภทดังนี้เลยนะครับ1ก็คือวัสดุธรรมชาตินะครับ2ก็คือวัสดุสังเคราะห์นะครับสำหรับวัสดุธรรมชาตินั้นนะครับก็เป็นการนำเอาวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินั้นมาประดิษฐ์นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับสำหรับวัสดุสังเคราะห์นั้นก็เป็นวัสดุที่มนุษย์ของเราสร้างขึ้นนะครับอาจจะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือเคมีนะครับเพื่อที่จะง่ายและสะดวกในการใช้ในงานประดิษฐ์ครับกล่าวสรุปนะครับประเภทของวัสดุในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ1ก็คือวัสดุธรรมชาติ2วัสดุสังเคราะห์นะครับเราไปดูประเภทแรกกันเลยนะครับประเภทของวัสดุธรรมชาตินะครับนี่ก็คืออะไรครับเด็กๆเก่งมากครับดอกไม้นะครับซึ่งดอกไม้ในหมู่บ้านของเราหรือในบ้านของเรานั้นอาจจะมีหลากหลายเลยนะครับดอกไม้นี้สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์นะครับเป็นของใช้ของตกแต่งได้นะครับยกตัวอย่างได้แก่พวงมาลัยนะครับแจกันดอกไม้นะครับกล้วยดอกไม้พานไหว้ครูต่างๆนะครับเราก็จะนิยมเอาดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอมนั้นมาตกแต่งนะครับก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งได้นะครับชนิดต่อไปนั้นก็คือใบไม้ครับที่บ้านของเด็กๆมีไหมครับใบไม้มีใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาตกแต่งในชิ้นงานของเราได้เพื่อให้เพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานนะครับและยังมีใบตองนะครับใบตองใช้ในงานประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับเด็กๆกระทงถาดใบตองมีอะไรอีกครับเก่งมากเลยครับใช้ในการห่อขนมหรืออาจจะเป็นภาชนะในการรองอาหารก็ได้นะครับและยังมีเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างครับในงานประดิษฐ์เด็กๆตกแต่งทำเป็นอะไรได้อีกครับสร้อยเครื่องประดับแหวนโมบายเก่งมากเลยนะครับนี่ก็สามารถที่จะเอาเปลือกหอยนะครับมาทำเป็นงานประดิษฐ์ชิ้นต่างๆได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วยังมีเมล็ดพืชนะครับต่างๆนะครับถั่วงานะครับเพื่อที่จะเอามาตกแต่งกรอบรูปหรืออาจจะมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับและยังมีเปลือกไข่อีกนะครับเปลือกไข่ก็สามารถทำเป็นกระถางต้นไม้ก็ครับหรืออาจจะทำเป็นดอกไม้กรอบรูปก็ได้นะครับและยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเช่นดอกฝ้ายนะครับดอกฝ้ายก็เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับที่เราจะเอามาทอให้เป็นเส้นได้หลังจากนั้นก็เอามาขึ้นรูปเป็นเสื้อผ้านะครับอาจจะเป็นผ้าพันคอเป็นกางเกงเป็นเสื้อให้เราสวมใส่นะครับและยังมีหนังสัตว์นะครับอันนั้นก็เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับหนังสัตว์สามารถที่จะเอามาทำเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะครับรวมไปถึงดินเหนียวบ้านใครมีบ้างครับดินเหนียวโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็มีใช่ไหมครับดินเหนียวดินเหนียวที่บ้านของนักเรียนทำอะไรได้บ้างครับเก่งมากเลยครับทำเครื่องปั้นดินเผานะครับอาจจะทำเป็นหม้อใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นถ้วยชามก็ได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูวัสดุสังเคราะห์กันบ้างนะครับสำหรับวัสดุสังเคราะห์นั้นก็ประกอบไปด้วยขวดพลาสติกครับเวลาที่เด็กๆทานน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือขวดพลาสติกนะครับทิ้งไว้นะครับถ้าเราไม่นำไปขายนะครับเราก็สามารถที่จะ

0: นำมาประดิษฐ์ได้นะครับเอขวดพลาสติกสามารถประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับเด็กๆกระถางต้นไม้เก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับอะไรนะครับกระปุกออมสินบัวรดน้ำเก่งมากเลยครับอันนี้เห็นไหมครับว่าสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นผลงานได้นะครับชนิดต่อไปนั้นก็คือลวดนะครับลวดอาจจะเป็นลวดสีเขียวหรืออาจจะเป็นลวดดอกไม้ลวดทุกชนิดนะครับสามารถที่จะนำมาเป็นโครงสร้างของงานประดิษฐ์ได้นะครับเช่นอาจจะเอามาทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครับต่อไปโฟมเป็นแผ่นในลักษณะแบบนี้เคยใช้งานไหมครับเด็กเคยใช่ไหมครับเด็กๆเอามาทำอะไรครับทำอะไรนะครับเก่งมากเลยครับทำเป็นพานไหว้ครูใช่ไหมครับปักดอกไม้ใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะเอามาทำเป็นฐานกระทงก็ได้เพื่อที่จะเอาไปทำในงานประดิษฐ์ชิ้นต่อไปได้นะครับต่อไปยังมีอะไรอีกครับเด็กๆถุงพลาสติกนะครับหลังจากที่เราไปตลาดมาแล้วเราก็จะได้ถุงพลาสติกมาใช่ไหมครับแล้วมันเหลือทิ้งเราจะเอามาทำอะไรได้บ้างครับถ้าเราเอามาประดิษฐ์ทำอะไรได้บ้างครับถุงพลาสติกใส่ของเหรอครับเขาใส่ของมาให้เราแล้วเราสามารถเอามาประดิษฐ์ไปอะไรได้บ้างครับผ้ากันเปื้อนได้ไหมครับหรืออาจจะทำเป็นหมวกได้ไหมครับชุดรีไซเคิลได้ไหมครับได้สามารถที่จะแปรรูปถุงพลาสติกนะครับที่เหลือทิ้งเหลือใช้มาเป็นชิ้นงานในงานประดิษฐ์ได้นะครับและยังมีกระดาษห่อของขวัญอีกนะครับที่จะใช้ในการตกแต่งของขวัญของเรานั้นให้ดูสวยงามมีสีสันสดใสนะครับนี่ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกสบายในการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางครับยืดตัวให้ตรงแล้วก็ตั้งสตินะครับฟังคำถามชวนคิดนี้ให้ดีนะครับคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าการเลือกใช้วัสดุในงานประดิษฐ์ควรพิจารณาอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าการเลือกใช้วัสดุในงานประดิษฐ์ควรพิจารณาอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางได้คำตอบหรือยังครับยังครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขอตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบนะครับจำนวน1คนเริ่มจากกลุ่มที่5เลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่5 1คนตอบคำตอบนี้ให้กับครูหน่อยครับ
1: เลือกวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นของเรานะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับ1คนนะครับ
2: เลือกวัสดุที่ง่ายต่อการดัดปั่นตัดครับ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปเรามาขอตัวแทนกลุ่มที่3สัก1คนนะครับกลุ่มอื่นๆรอเตรียมคำตอบรอไว้เลยนะครับเชิญกลุ่มที่3เลยครับ
3: เลือกวัสดุที่ปลอดภัยควรเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีสารเคมีครับ
0: สุดยอดมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2นะครับจำนวน1คนครับ
4: เลือกวัสดุที่มีความสวยงามและนำมาตกแต่งได้ง่ายค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับตัวแทนกลุ่มที่1 1คนครับเชิญเลยครับ
5: เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยนะครับใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะครับเช่นก้อนหินนะครับเมล็ดพืชใบไม้ดอกไม้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่นักเรียนเห็นนั้นนะครับก็เป็นผลงานประดิษฐ์นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องหาวัสดุง่ายในท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นดอกดาวเรืองนะครับใบตองนะครับก็สามารถที่จะนำมาพับจับจีบให้เกิดความสวยงามได้นะครับและยังมีดอกพุทธนะครับ ดอกรักนะครับในการร้อยให้เป็นตาข่ายในลักษณะดังรูปนะครับรวมไปถึงยังมีดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำมาประดิษฐ์ตกแต่งให้เกิดความสวยงามดังรูปเลยนะครับนี่ก็เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นของเรานะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานนะครับยกตัวอย่างเช่นการนำเศษไม้ต่างๆนั้นนะครับมาประดิษฐ์นะครับเป็นของใช้เช่นอาจจะทำเป็นกรอบกระจกนะครับหรืออาจจะเป็นอ่างล้างมือก็ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะใช้ไม้ไผ่นะครับนำมาเป็นกระถางนะครับหรือภาชนะต่างๆในการใส่ต้นไม้นะครับนี่ก็เลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะต้องการที่จะประดิษฐ์นะครับข้อที่3นะครับใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นะครับอาจจะเป็นวัสดุสังเคราะห์หรือธรรมชาติก็ได้แต่ภาพที่นักเรียนเห็นนี้จะเป็นได้จากวัสดุธรรมชาติได้แก่อาจจะเป็นหวายเป็นกระจูดนะครับหรืออาจจะเป็นกกนะครับผักตบชวาต่างๆแล้วนำมาถักทอขึ้นรูปนะครับสามารถทำเป็นหมอนนะครับหมวกรวมไปถึงกระเป๋านะครับแล้วก็ยังมีเสื่ออีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับที่ใช้วัสดุธรรมชาตินะครับในการประดิษฐ์นะครับอีกทั้งยังย่อยสลายได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับใช้วัสดุให้ตรงหรือเหมาะสมกับชนิดของงานประดิษฐ์นะครับเช่นนักเรียนอาจจะเห็นกะลาด้านของนักเรียนในจำนวนมากนักเรียนสามารถที่จะเอานำกะลาเหล่านั้นนะครับมาทำเป็นโคมไฟก็ได้นะครับหรืออาจจะทำเป็นเครื่องประดับก็ได้นะครับแต่ถ้าไม้ไผ่ของนักเรียนมีเยอะที่บ้านนะครับนักเรียนสามารถที่จะเอามาทำให้เป็นเส้นนะครับหรือเรียกว่าไม้ตอกแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นกระจาดกระบุงผ้าอบหรืออาจจะเป็นถาดรองแก้วแบบนี้ก็ได้นะครับเอาละครับมาอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะครับยืดตัวให้ตรงเลยนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็อย่าลืมยกมือก่อนที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาตอบจำนวน1คนได้ไหมครับได้นะครับตอนนี้ก็เตรียมคำตอบไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่5ดีไหมครับตอนนี้ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5สัก1คนครับเชิญเลยครับ
6: กระบุงค่ะ
0: กระบุงถูกต้องครับและมีใครอีกครับน้องผู้ชายตอบไหมครับเมื่อกี้เห็นยกมือนะครับตอบได้เลยนะครับ
7: กระจาดครับ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่5นะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับขอตัวแทน2คนนะครับเห็นว่าได้2คำตอบนะครับ
8: หมวกสารค่ะ
0: เก่งมากเลยครับหมวกสารนะครับ
9: โมบายจากเปลือกหอยค่ะ
0: เก่งมากเลยครับโมบายจากเปลือกหอยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3บ้างครับเชิญเลยครับ
10: โคมไฟจากกระป๋องครับ
0: โคมไฟจากกระป๋องสุดยอดมากเลยนะครับมีอะไรอีกครับ
11: ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษครับ
0: ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3นะครับต่อไปเรามารับฟังคำตอบจากกลุ่มที่2กันบ้างนะครับเชิญเลยครับ
12: กระติบค่ะ
0: กระติบนะครับ
13: ที่ใส่ปากกาจากลวดค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับ
14: กรอบรูปจากกิ่งไม้ค่ะ
0: กรอบรูปจากกิ่งไม้สุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับต่อไปกลุ่มที่1นะครับขอตัวแทนเลยครับ
15: ปากกาจากเส้นพลาสติกค่ะ
0: สุดยอดมากเลยนะครับเก่งมากเลยครับ
16: โฮมถักจากเศษผ้าค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดนะครับคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบกันได้เยอะไหมครับเยอะใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาละครับเรามาดูนะครับสำหรับประเภทของใช้ของตกแต่งนั้นนะครับครูวิสามารถจำแนกได้ถึง5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือใช้ในการบรรจุสิ่งของนะครับประเภทที่2ใช้หาเลี้ยงชีพประเภทที่3นั้นนะครับใช้ประกอบการแต่งกายนะครับประเภทที่4นั้นใช้ปรุงแต่งกลิ่นนะครับสุดท้ายนะครับประเภทที่5ก็คือใช้ตามวัฒนธรรมประเพณีนะครับนี่ก็คือประเภทของใช้ของตกแต่งนะครับสามารถจำแนกได้5ประเภทดังนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูประเภทที่1เลยนะครับประเภทที่ใช้บรรจุสิ่งของนะครับประเภทที่ใช้บรรจุสิ่งของนั้นนะครับจะเป็นงานประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้นะครับเป็นภาชนะในการบรรจุสิ่งของต่างๆของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับเด็กๆเก่งมากเลยครับก็คือกระติบนะครับนักเรียนคิดว่ากระติบนั้นประดิษฐ์มาจากอะไรครับไม้ไผ่ใช่ไหมครับนำมาจากเป็นเส้นเรียกว่าไม้ตอกแล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นกระติบนะครับอีกทั้งยังมีใบลานอีกด้วยนะครับที่สามารถประดิษฐ์กระติบได้นะครับแล้วอันนี้ล่ะครับเรียกว่าอะไรครับเด็กๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบได้ไหมครับเรียกว่าอะไรครับเก่งมากเลยครับได้ยินเสียงนักเรียนที่อยู่ปลายทางส่งเสียงดังมาว่ากระบุงถูกหรือเปล่าครับเก่งมากเลยครับก็คือกระบุงนะครับนี่ก็สามารถนำผักผลไม้ต่างๆไปใส่ได้ด้านในนั้นได้นะครับและสิ่งนี้ล่ะครับรู้จักไหมครับ
17: รู้จักครับ
0: เรียกว่าอะไรครับเด็กๆ
17: บ้าน ร
0: ัก
17: ษา
0: เรียกว่าอะไรเอ่ยเก่งมากเลยครับก็คือฉลอมนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางตอบเสียงดังฟังชัดเจนเลยนะครับนี่ก็สามารถจะนำผลไม้ต่างๆเข้าไปใส่ได้นะครับสามารถใช้ทดแทนถุงพลาสติกได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประเภทที่2นะครับประเภทที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพนะครับเป็นงานประดิษฐ์เพื่อใช้ในเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยแบบนี้รู้จักไหมครับเรียกว่าอะไรนะครับสุ่มเก่งมากเลยครับสุ่มนี้เขาก็จะใช้ในการจับปลานะครับถ้าเป็นอันเล็กๆจะใช้จับปลาแต่ถ้าเป็นสุ่มใหญ่ๆจะใช้เก็บอะไรไว้ครับขังไก่เก่งมากเลยครับแล้วสิ่งนี้ล่ะครับรู้จักไหมครับรู้จักไหมเอ่ยเด็กๆไม่รู้จักใช่ไหมครับเรียกว่ากระจู้นะครับซึ่งใช้ในการจับสัตว์นะครับไปใส่ไว้ด้านในนั้นนะครับเช่นปลาไหลหรืออาจจะเป็นปลาชนิดต่างๆนะครับแล้วสิ่งนี้ล่ะครับรู้จักไหมครับฉลอมถูกไหมครับไม่ใช่ฉลอมครับเรียกว่าคองนะครับใช้ในการใส่ปลานะครับเวลาที่ชาวประมงเขาไปหาปลาเขาก็จะเอาปลาใส่ในคล่องนี้ไว้นะครับแล้วก็นำไปแช่น้ำนะครับปลาก็จะไม่หลุดจากคล่องนะครับนี่ก็จะเป็นประเภทของการหาเลี้ยงชีพนะครับยังมีแหมีอวนนะครับมียอนะครับรวมไปถึงธนูต่างๆอีกด้วยนะครับที่เป็นงานประดิษฐ์ในการหาเลี้ยงชีพนะครับประเภทที่3นะครับประเภทที่ใช้ในการประกอบการแต่งกายนะครับเป็นสิ่งจำเป็นเลยจะต้องใช้เพื่อความสุภาพเรียบร้อยนะครับและให้ดูสวยงามนะครับยกตัวอย่างเช่นรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็ประดิษฐ์มาจากกระจูดนะครับนำมาถักๆแล้วก็ขึ้นรูปเป็นรองเท้านะครับสามารถสวมใส่ได้นะครับกระเป๋านะครับนี่ก็สามารถที่จะนำไปใส่ สิ่งที่อาจจะเป็นต่างหูแป้งหรือสิ่งต่างๆได้นะครับมีลวดลายแล้วก็ไม่มีลวดลายนะครับ

สามารถนำเอาหวายก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นผักตบชวานะครับกระจูดกกต่างๆนะครับมาถักเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มีเข็มขัดนะครับอันนี้อาจจะทำมาจากหนังนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับประเภทที่ใช้ในการแต่งกายนะครับต่อไปนะครับประเภทที่4ประเภทที่ใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นนะครับเป็นของใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยการปรุงแต่งกลิ่นเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นถุงบรรจุบุงหงาแห้งจะทำให้มีกลิ่นหอมจากดอกไม้บุงหงาต่างๆนะครับที่เราใส่ไปในถุงนั้นนะครับหรืออาจจะใส่พิมพ์เซนลูกเหม็นเข้าไปก็ได้นะครับและยังมีน้ำอบน้ำปรุงนะครับก็ได้จากการนำดอกไม้สมุนไพรต่างๆนะครับมากลั่นเป็นน้ำอบน้ำปรุงนะครับก็ใช้ในการประพรมร่างกายหรือรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดกลิ่นหอมนะครับตามที่เราต้องการที่จะใส่นะครับสุดท้ายนะครับประเภทที่5นะครับประเภทของใช้ตามวัฒนธรรมประเพณีนะครับเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งคราวนะครับเพื่อใช้ตามวัฒนธรรมและประเพณียกตัวอย่างเช่นรู้จักไหมครับสิ่งนี้ครับเรียกว่าอะไรครับเด็กๆกระทงนะครับกระทงเราใช้ตอนไหนครับเด็กๆบูชาแม่น้ำคงคาตอนวันลอยกระทงใช่ไหมครับตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับเราก็จะมีการประดิษฐ์กระทงซึ่งอาจจะประดิษฐ์จากใบตองดอกไม้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปบูชาสักการะแม่น้ำคงคานะครับและยังมีใบสีนะครับใบสีนี้ก็มีหลายประเภทเลยนะครับทั้งใบสีเทพใบสีพรหมใบสีปราชามนะครับใช้ในการบูชาครูบาอาจารย์เทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือรวมไปถึงการไหว้ครูด้วยนะครับและยังมีพวงมาลัยอีกด้วยนะครับพวงมาลัยนี้ก็ทำมาจากดอกไม้นะครับสดต่างๆที่มีกลิ่นหอมยกตัวอย่างเช่นดอกพุทธดอกมะลิดอกรักนะครับสามารถที่จะนำมาร้อยเป็นขึ้นรูปแบบนี้มาลัยที่นักเรียนเห็นนี้เรียกว่ามาลัยชายเดียวนะครับใช้ในการบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะไหว้พ่อไหว้แม่หรือไหว้ครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับยังมีมาลัยสองชายนะครับเด็กๆเวลาที่ไปงานแต่งงานก็จะเห็นมาลัยสองชายใช่ไหมครับซึ่งจะมีห้อยอยู่ที่ไหนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับห้อยอยู่ที่คอเก่งมากนะครับและเวลาที่เราไปตามถนนหนทางก็จะมีมาลัยชำร่วยใช่ไหมครับใช้ในการบูชาพระนะครับเรามาดูประโยชน์ของงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ของตกแต่งกันบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของตนเองแล้วก็ของครอบครัวได้นะครับข้อที่2สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานตามความต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสีสันนะครับหรือแบบที่เราต้องการที่จะประดิษฐ์นะครับข้อที่3นะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับและได้สร้างงานที่มีคุณภาพเมื่อเราทำจนชำนาญเราก็จะรู้ขั้นตอนรู้เทคนิคต่างๆสามารถออกแบบงานประดิษฐ์ได้หลากหลายนะครับข้อที่4นะครับเกิดความเพลิดเพลินมีสมาธิที่ดีต่อการทำงานนะครับข้อที่5เพิ่มคุณค่าของวัสดุท้องถิ่นให้มีมูลค่าและประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างถ้ามีกะลาอยู่ที่บ้านนักเรียนนักเรียนนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟนักเรียนก็จะมีโคมไฟใช้ในนะครับหรือถ้านักเรียนมีเปลือกหอยมากๆแล้วสามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นโมบายนักเรียนก็จะมีโมบายที่สวยงามไว้ใช้งานนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับสร้างความแปลกใหม่จากของที่มีอยู่เดิมนะครับให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการนำเอาถุงพลาสติกนะครับมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้นะครับหรืออาจจะเอาเศษผ้าต่างๆมาทำเป็นพรมเช็ดเท้านะครับหรือผ้ากันเปื้อนก็ได้นะครับข้อที่7นะครับเป็นของกำนันแก่ผู้อื่นนะครับทำให้เห็นคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้อีกด้วยนะครับข้อที่8เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยนะครับประเภทงานฝีมือนะครับ

ข้อที่9นะครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับทำให้นะครับเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองเมื่อเราประดิษฐ์ไปแล้วแล้วเราใช้งานก็จะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานนั่นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ของตกแต่งนะครับตอนนี้เ

เสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงเลยนะครับเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับครูวิจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำอะไรไปดูกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของใบงานนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับที่อยู่ต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1นะครับเรื่องงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะครับซึ่งจะทำเป็นกลุ่มนะครับในวันนี้กลุ่มละ 4-6 คนนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทํากิจกรรมนะครับและหลังจากนั้นก็สามารถให้คะแนนได้เลยนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของใบงานของเราในวันนี้นะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อนะครับสมาชิกในกลุ่มของเราให้ครบนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงนะครับว่าคุณครูให้เด็กๆทำอะไรนะครับนี่ก็คือเป็นรูปร่างลักษณะใบงานของคุณครูนะครับให้นักเรียนเขียนชื่องานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งมาพร้อมกับแยกประเภทตามการใช้งานได้เลยนะครับมีตัวอย่างให้ดู1ข้อแล้วนะครับก็คือกระบุงสารนะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับว่าเป็นบรรจุสิ่งของนะครับเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วตอนนี้ทั้งต้นทางปลายทางสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวิจะสุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางออกมานำเสนอนะครับตอนนี้สุ่มมาแล้วนะครับได้จำนวน2กลุ่มนะครับกลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่5ออกมานำเสนอก่อนเลยนะครับขอเชิญเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5วันนี้จะมาพูดนำเสนอเรื่องชื่องานประดิษฐ์ประเภทของตกแต่ง1กระบุงสารใช้สำหรับประเภทบรรจุสิ่งของ2ฉลอมใช้สำหรับประเภทบรรจุสิ่งของ3ถาดใส่ของใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ4ตลับใบลานใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ5ถ้วยชามใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ6โอ่งใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ7ธนูใช้สำหรับหาเลี้ยงชีพ8เบ็ดตกปลาใช้สำหรับหาเลี้ยงชีพ9สุ่มใช้สำหรับหาเลี้ยงชีพค่ะกระเป๋าใช้สำหรับแต่งกายรองเท้าใช้สำหรับแต่งกายตุ๊กตาใช้ปรุงแต่งกินพุ่มเทียนใช้สำหรับวัฒนธรรมประเพณีผ้าพานธูปเทียนแพใช้สำหรับวัฒนธรรมประเพณีค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาฟังกลุ่มที่3นะครับนำเสนอกันบ้างขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3เลยครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายสรวิทย์โรธวุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ของตกแต่งกระติบข้าวเป็นประเภทของบรรจุสิ่งของตะกร้าหวายเป็นประเภทของบรรจุสิ่งของแหจับปลาเป็นงานหาเลี้ยงชีพครับตุ๊กตาบรรจุพิมพ์เสนเป็นประเภทปรุงแต่งกิ่งครับสร้อยคอลูกปัดเป็นประเภทแต่งกายครับต่างหูจากเกล็ดปลาเป็นประเภทแต่งกายครับพานพุ่มดอกไม้สดเป็นประเภทวัฒนธรรมและประเพณีครับกระทงลอยเป็นประเภทวัฒนธรรมและประเพณีครับมาลัยสองชายเป็นประเภทวัฒนธรรมและประเพณีครับข้องเป็นประเภทหาเลี้ยงชีพครับสุ่มเป็นประเภทหาเลี้ยงชีพครับอันสุดท้ายนะครับถุงบรรจุกุ้งงาแห้งเป็นประเภทปรุงแต่งกลิ่นครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวัสดุประเภทต่างๆทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานและได้ผลผลิตที่ตรงตามการใช้งานซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแล้วยังเป็นวิธีการกำจัดขยะและช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสร้างสรรค์ความคิดประดิษฐ์ผลงานนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือใบงานที่2เรื่องสร้างสรรค์ความคิดประดิษฐ์ผลงานนะครับในส่วนใบงานและใบความรู้นั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือก

0: าให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง

200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยม

0: ิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยโดนพายุโซนร้อนแผ่ฤทธิ์ถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
4: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
4: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่2รองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดยเชวมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุม

0: นาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชวรอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอๆนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197
พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.สู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่าย

0: โรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่ง
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World นะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลีนาจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นาย AJ บังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับแต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
1: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
2: เราเป็นสภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เมืองยิ้ม

0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
1: ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000 คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand News Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งและสร้างความพุ่งกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของของ World Bank นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ WBG Fact Chip Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายท่านมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกว่ากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AI อาจจะเจาะไปที่ระดับแมคโครระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ empowering people หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทางเบอร์แบงค์เข้าร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอ ลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตทั้งระบบการชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ยระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสับจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MET แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MET World ABT Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับสำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับมาจากอีเวนท์ที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโหเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ำเย็นเกินนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
0: ขอบคุณครับคุณสถานุณพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
2: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายใน Thailand Pavilion ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่ สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายดิจิทัลคอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
0: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มม.ในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมจะครอบคลุมหลายภาคได้แก่ภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับท่านก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดียังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงและบ้านเนินรักค่ะมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถนนเพชรเกษมกม.ที่1 32นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับน้ำท่วมขังที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
2: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมยากเหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่า

0: ดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศต่างตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: หมดแห่งความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะครูน้ำนะคะก็จะมีคำถามนะคะมาถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางเนี่ยเราเคยซื้อสินค้าอะไรบ้างที่มาใช้หรือซื้อสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับการบริการนะคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเด็กๆเคยซื้อสินค้าอะไรบ้างกลุ่มที่3เด็กๆเคยซื้อสินค้าอะไรบ้างเอ่ย
3: ยารักษาโรค
2: เพื่อนบอกว่ากลุ่มที่3เคยซื้อยารักษาโรคนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำเห็นกลุ่มที่1ยกมือนะคะกลุ่มที่1เคยซื้ออะไรหรือเคยใช้บริการอะไรบ้างคะไหนลองตอบสิคะเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำเห็นคนยกมือนะคะค่ะ
4: โมเดลค่ะ
2: เพื่อนบอกว่าโมเดลเป็นสินค้าไหมคะเป็นนั่นเองตอนนี้มีคนตอบสินค้า2คนและกลุ่มที่3จะตอบอีก1คนเชิญเลยค่ะดูซิว่าเพื่อนจะตอบเป็นสินค้าหรือบริการนะคะตอบได้เลยค่ะ
5: เครื่องนุ่งห่มค
2: ่
5: ะ
2: เครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะเป็นสินค้าไหมคะ
5: เป็น
2: เช่นเดียวกันตอนนี้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะยกตัวอย่างเป็นสินค้าทั้งหมดกี่อย่างล่ะคะ
5: 3
2: อย่างใช่ไหมคะ1เลยก็คือยารักษาโรค2ก็คือโมเดล3คือเครื่องนุ่งห่มเราไม่ได้มีเพียงสินค้าอย่างเดียวใช่ไหมคะเด็กๆมีอะไรอีกลูกบริการกลุ่มที่3จะตอบอีกแล้วกลุ่มที่3ได้เลยค่ะกลุ่มอื่นช่วยกันตอบได้นะคะ
6: ล้างรถค่ะ
2: ร้านล้างรถได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5ตอบได้นะคะ
7: ร้านตัดผมค่ะ
2: ร้านตัดผมนะอันนี้ก็คือบริการเช่นเดียวกันอ่ะกลุ่มที่3
8: ร้านสะดวกซื้อค่ะ
2: ร้านสะดวกซื้อนะคะต่อมาเดี๋ยวไปกลุ่มที่5ก่อนนะคะกลุ่มที่5คืออะไรเอ่ยร้านนวดได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมากลุ่มที่หนึ่งใครจะตอบเอ่ยให้เพื่อนตอบเนาะอะไรคะ
9: วินมอเตอร์ไซค์ครับ
2: วินมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันแสดงว่าเด็กๆ เนี่ยเคยเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เคยใช้บริการในด้านต่างๆนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1เลยนะคะอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้องวันนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าอย่างไรต้องคำนึงถึงสิ่งใดหรือปัจจัยใดบ้างนะคะ2สามารถเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อันนี้เราก็จะมีในกิจกรรมแล้วก็จะมีในใบงานด้วยนะคะข้อที่3ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองนะคะเราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคุณน้ำบ้างตัวอย่างแรกของคุณน้ำคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะคือจักรยานจักรยานเป็นสินค้าหรือบริการ
10: เป็นสินค้า
2: เด็กๆต้องดูภาพแล้วก็จดจำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะถามคำถามเนี่ยท้ายรูปภาพต่างๆที่เราดูนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาอะไรเอ่ยมองเห็นอยู่แล้วบางคนเนี่ยใช้อยู่บ้านเป็นประจำเลยใช่ไหมคะก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเราได้กี่รูปภาพแล้วเอ่ย กี่รูปภาพแล้วคะ
0: 2
2: รูปภาพรูปที่1คืออะไร
4: จ
2: ักรยานรูปที่2คือ
4: โทรศ
2: ัพท์โทรศัพท์มือถือนะคะต่อมารูปภาพต่อมาคือ
4: ร้านตัดผม
2: เพื่อนบอกว่าร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยใครเคยเข้าใช้บริการบ้างมีไหมเอ่ยส่วนมากจะมีใช่ไหมคะเอามือลงได้ค่ะเคยเข้าไปตัดผมใช่ไหมคะนอกจากร้านเสริมสวยแล้วนะคะต่อมาภาพต่อมาคืออะไรคะคืออุปกรณ์เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์การเรียนของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นสมุดใช่ไหมคะดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดต่างๆใช่ไหมคะดินสอสีนี่คืออุปกรณ์การเรียนตอนนี้กี่ภาพตัวอย่างแล้วคะ
4: 4
2: ภาพตัวอย่างแล้วนะคะภาพต่อมาอะไรเอ่ยดูจากภาพกลุ่มที่1ตอบว่ามอเตอร์ไซค์ด้านหลังตอบว่าอะไรเอ่ย
9: พน
2: ัก
9: งาน
2: เพื่อนบอกว่าพนักงานส่งพิซซ่าเพราะว่าเพื่อนเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะก็คือบริการส่งอาหารนะคะหรือที่เราเรียกว่า delivery ใช่ไหมคะในที่นี้การบริการเหล่านี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราดูไปกี่รูปภาพแล้วสรุปแล้วกี่รูปภาพคะ
9: 6
2: บางคนบอกว่า6รูปภาพดูรูปภาพที่ขึ้นด้านล่างสีเราดูไปกี่รูปภาพแล้ว5รูปภาพ5รูปภาพนี้นะคะเรามาดูคำถามชวนคิดกันถ้าให้นักเรียนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะคะจากภาพเนี่ยได้1อย่าง5ภาพนี้เลยนะคะเลือกมา1อย่างนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าชนิดใดเพราะอะไรหรือนักเรียนอาจจะเลือกบริการก็ได้เพราะอะไรนะคะคิดคำตอบไว้ในใจครูน้ำมีคำตอบแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบของครูน้ำก่อนว่าวันนี้ครูน้ำจะเลือกอะไรแล้วคำตอบของนักเรียนเพื่อนๆในห้องและเพื่อนๆปลายทางจะรู้ได้เราจะมีกิจกรรมให้มาเขียนว่าเราเนี่ยเลือกซื้อสินค้าอันเนี้ยเพราะอะไรใน5อย่างอันนี้นะสินค้าหรือบริการเนี่ยเราเลือกเพราะอะไรนะคะอ่ะใครอยากรู้บ้างคุณน้ำเลือกอะไร
9: โทรศัพท
2: ์กลุ่มที่3บอกว่าคุณน้ำเลือกโทรศัพท์มือถืออ่ะใครคิดแตกต่างจากกลุ่มที่3บ้างอ่ะกลุ่มที่1คิดว่าคุณน้ำจะเลือกอะไร
10: จักรยาน
2: เพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1คิดว่าคุณน้ำจะต้องเลือกจักรยานแต่การเลือกของเราเนี่ยมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะว่าทำไมเนี่ยเราถึงเลือกกลุ่มที่3บอกว่าคุณน้ำเลือกโทรศัพท์มือถือกลุ่มที่1บอกว่าคุณน้ำเลือกจักรยานมีใครคิดว่าคุณน้ำเลือกนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคำตอบของคุณน้ำวันนี้คุณน้ำจะเลือกอะไรคุณน้ำอาจจะเลือกนอกเหนือจากเพื่อนๆที่ตอบก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันคุณน้ำจะเลือกเป็นจักรยานการที่คุณน้ำเลือกจักรยานคุณน้ำต้องบอกเหตุผลด้วยไหมลูกบอกไหมคะบอกทำไมคุณน้ำถึงเลือกจักรยานเพราะว่าที่คุณน้ำเลือกเนี่ยคุณน้ำสามารถนะคะออกกำลังกายได้นะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพสุขภาพร่างกายก็จะได้แข็งแรงด้วยคุณน้ำก็เลือกจากภาพที่เราดูทั้งหมดกี่ภาพเมื่อสักครู่นี
9: ้
2: 5ภาพนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทวนกันก่อนที่เราจะเลือกนะคะภาพแรกที่เราดูคือภาพอะไรคะภาพที่1คือภาพจักรยานภาพที่2คืออะไรคะ
4: โทรศ
2: ัพท์มือถือภาพที่3คือ
9: ร
2: ้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมรูปภาพที่4คืออุปกรณ์การเรียนรูปภาพที่5คือคนส่งอาหารใช่มั้ยคะกี่รูปภาพเนี่ย5รูปภาพนะคะตอนนี้มีทั้งหมด5รูปภาพดังนั้นแล้วนักเรียนลองนะคะคิดของใครของมันนะคะว่าเราเนี่ย จะเลือกอะไรเราจะเลือกสินค้าหรือบริการใดเพราะเหตุใดนะคะเด็กๆสามารถเขียนสิ่งที่เลือกนะคะพร้อมกับเหตุผลลงในสมุดก่อนได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูน้ำจะสุ่มตามกลุ่มนะคะว่าเด็กๆจะมาเขียนคำตอบให้เพื่อนดูอย่างไรนะคะตอนนี้สามารถลงมือทำได้เลยค่ะจดใส่สมุดได้เลยว่าเราจะเลือกอะไรภายใน5อย่างนี้นะคะแล้วก็บอกเหตุผลได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะว่านักเรียนเขียนอย่างไรกันบ้างนะคะ

0: ถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วางปากกาวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาบันทึกคำตอบหน้าชั้นเรียนนะคะโดยคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มนะคะแต่ทุกคนในกลุ่มนะคะเลือกตัวแทน1คนนะคะเลือกตัวแทน1คนในการออกมาบันทึกนะคะภายในหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูเชื่อว่าทุกกลุ่มเลือกตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะคุณครูขอตัวแทนที่จะมาบันทึกคำตอบนะคะที่หน้าห้องเรียนหรือหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะกลุ่มที่1นะคะเลือกใครเอ่ยในการที่จะมาบันทึกคำตอบหน้าชั้นเรียนมีไหมเอ่ยอ่ะเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะ
1: โทรศัพท์เพราะจะได้โทรหาคนที่เรารักและใช้ในการเรียนได้ด้วย
0: เพื่อนกลุ่มที่1บอกว่าเพื่อนเลือกอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะเพื่อนเลือกอะไรคะเพื่อนเลือกโทรศัพท์มือถือเพื่อนมีเหตุผลในการเลือกคืออะไรคะเพราะอะไรคะตัวแทนตอบ1คนค่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนคะกลุ่มที่5เพื่อนเลือกโทรศัพท์มือถือเพราะอะไรคะขอตัวแทนตอบ1คนค่ะ
2: และเรียนรู้ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่าการที่เลือกโทรศัพท์มือถือเพราะว่าจะได้โทรหาคนที่เรารักด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เราคิดถึงด้วยนั่นเองนะคะอ่ะขอบคุณกลุ่มที่1นะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่2อยู่ไหนคะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนนะคะตอบคำถามด้านหน้าเลยนะคะเด็กๆภายในห้องเรียนหรือปลายทางก็สามารถบันทึกคำตอบได้เลยนะคะกลุ่มที่2อยู่ไหนคะเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะ1คนค่ะหน้าห้องได้เลยค่ะ
3: หนูเลือกอุปกรณ์การเรียนค่ะเพราะจะได้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนให้ได้เรียนโตไปจะได้ทำตามความฝันของตนเองถ้าไม่มีอุปกรณ์การเรียนก็จะไม่ได้เรียนหรือต้องไปยืมเพื่อนตลอดเวลาจะได้มีอุปกรณ์การเรียนเป็นของตัวเองค่ะ
0: กลุ่มที่3อยู่ไหนคะกลุ่มที่3ยกมือด้วยค่ะกลุ่มที่3เพื่อนกลุ่มที่2เลือกอะไรคะ
4: อ
0: ุ
4: ปกรณ์การเรียน
0: เพื่อนเลือกอุปกรณ์การเรียนเหตุผลที่เพื่อนเลือกคืออะไรคะ
4: เพราะว่าจะไม่ต้องไปยืมคนอ
0: ื่
4: น
0: ถูกไหมคะจ้ะถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะเชิญไปนั่งได้ค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทน1คนสำหรับกลุ่มที่3ค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะหยิบสมุดมาด้วยก็ได้นะคะเอามาดูได้นะคะเผื่อจำไม่ได้นะว่าหนูเขียนอะไรมาดูกันว่าเพื่อนกลุ่มที่3จะตอบอะไรนะคะตอบได้เลยค่ะ
5: จักรยานค
0: ่
5: ะ
0: เพื่อนเลือกจักรยานเพราะอะไรถึงเลือกจักรยานคะ
5: เพราะว่าได้ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค
0: ่
5: ะ
0: กลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยเพื่อนเลือกอะไรคะกลุ่มที่4
6: จ
0: ัก
6: รยาน
0: เพราะอะไรคะเพื่อนเลือกจักรยาน
6: จะ
0: ได้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะขอบคุณกลุ่มที่3ค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยขอตัวแทน1คนค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะมาดูกันสิว่ากลุ่มที่4จะตอบอะไรกลุ่มที่4เลือกอะไรเอ่ย
7: เล
0: ือ
7: กโทรศ
0: ั
7: พท์
0: เลือกโทรศัพท์มือถือเพราะอะไรคะ
7: ก็จะได้ค้นหาข้อมูลที่ต้อง
0: เพราะว่าจะได้ค้นหาข้อมูลกลุ่มที่2อยู่ไหนคะอย่าเพิ่งไปลูกกลุ่มที่2อยู่ไหนคะเพื่อนเลือกอะไรคะกลุ่มที่2 โทรศัพท์มือถือเพราะอะไรคะเพื่อนถึงเลือกเพราะอะไรจำได้ไหมจำได้ไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบให้ฟังอีกครั้งเพราะอะไรหนูถึงเลือกโทรศัพท์มือถือคะ
7: จะได้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจะค้น
0: เพื่อนบอกว่าจะได้ค้นหาข้อมูลนะคะที่เราต้องการค้นหานั่นเองอ่ะเชิญไปนั่งได้นะคะต่อมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเชิญด้านหน้าได้เลยขอตัวแทน1คนตัวแทน1คนด้านหน้าได้เลยค่ะตัวแทนของเราเลือกอะไรเอ่ยลูก
8: เลือกมือถือครับ
0: เลือกโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเลยเพราะอะไรถึงเลือกคะ
8: เพราะว่าเอาไว้ค้นหาครับแล้วก็เรียนออนไลน์แล้วก็แชทครับ
0: ค่ะกลุ่มที่1อยู่ไหนลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1เพื่อนเลือกอะไรคะตัวแทน1คนค่ะเพื่อนเลือกอะไรเอ่ยตอบได้เลยค่ะ
1: เพื่อนเลือกโทรศัพท์ค่ะ
0: ทำไมเพื่อนถึงเลือกโทรศัพท์คะ
1: เพื่อจะได้ใช้เรียนออนไลน์ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนจะใช้เรียนออนไลน์ใช่ไหมลูกที่หนูเขียน
8: ใช่ค่ะ
0: ใช่ขอบคุณมากเลยลูกเชิญเข้าไปนั่งได้นะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าเด็กๆเนี่ยเลือกอะไรเป็นส่วนมาก
9: โทรศ
0: ั
9: พท์
0: โทรศัพท์มือถือแล้วเด็กๆเนี่ยเลือกสินค้าส่วนมากด้วยใช่ไหมคะแต่เด็กๆ เนี่ยไม่เลือกบริการเลยถ้าคุณน้ำถามว่าบริการร้านเสริมสวยถ้าคุณน้ำเลือกเพราะว่าถ้าเวลาคุณน้ำผมยาวคุณน้ำจะเข้าไปตัดร้านเข้าไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยได้ไหมลูกเหตุผลของคุณน้ำ
9: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะและมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ยกตัวอย่างพนักงานส่งอาหารถูกไหมคะพนักงานส่งอาหารเนี่ยถ้าคุณน้ำเลือกคุณน้ำเลือกพนักงานส่งอาหารด้วยนะคะเหตุผลที่คุณน้ำเลือกหนึ่งเลยก็คืออาจจะเป็นความสะดวกสบายใช่ไหมคะความรวดเร็วในการเลือกนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆ ก็ได้มาตอบคำถามนะคะบันทึกคำตอบลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะบันทึกคำตอบและตอบคำถามเรียบร้อยเช่นเดียวกับนักเรียนภายในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะโดยการร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้ว่าปัจจัยที่เราจะเลือกสิ่งต่างๆนอกจากเหตุผลของเราแล้วยังมีอะไรอีกนะคะเรามาดูกันเลยในวันนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยในปัจจัยแรกนะคะหนึ่งเลยก็คือรายได้ตอนนี้เด็กๆมีรายได้หรือยังคะ
9: ยัง
0: มีรายได้หรือยังเราทำงานหรือยังลูก
9: ย
0: ังเลยใช่ไหมคะเวลามาโรงเรียนนะคะใครให้ค่าขนมลูกคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เลี้ยงดูเด็กๆใช่ไหมคะเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะซื้ออะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยแรกเลยก็คือรายได้นะคะรายได้ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความจำเป็นในการบริโภคจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของนักเรียนเนี่ยจะซื้อสิ่งของที่จำเป็นก่อนใช่ไหมคะสิ่งของที่ไม่จำเป็นเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะซื้อทีหลังนั่นเองนะคะอย่างเช่นช่วงเปิดเทอมนะคะอะไรจำเป็นต่อนักเรียนบ้างนักเรียนจะต้องใส่ชุดนักเรียนมาใช่ไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งที่จำเป็นนะคะในที่นี้ด้วยนะนอกจากรายได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกได้นะคะหัวข้อเหล่านี้เราจะไปทำกิจกรรมในช่วงใบงานนั่นเองนะคะในการตอบคำถามนะคะในหัวข้อต่างๆปัจจัยที่สองเลยก็คือราคานะคะราคาถ้าสินค้าถูกและมีคุณภาพจะทำให้คนเลือกซื้อมากกว่าสินค้าราคาเดียวกันแต่ไม่มีคุณภาพอ่ะสินค้าถูกบางอย่างมีคุณภาพไหมคะ
9: ม
0: ีไหมลูกมีเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าต้องเลือกสินค้าแพงเท่านั้นถึงมีคุณภาพนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าบางครั้งสินค้าที่มีราคาถูกอาจจะมีคุณภาพดีนะคะเราก็จะต้องมีการ ดูราคานะคะให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองไม่ใช่ดูราคาอย่างเดียวนะคะดูคุณภาพในการที่เราเลือกซื้อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสินค้ามีหลากหลายชนิดถูกไหมอย่างเช่นนมนมมีหลายยี่ห้อไหมลูกมีหลายยี่ห้อราคาแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะในที่นี้เราก็ต้องใช้ในทักษะในการเลือกด้วยนะคะต่อมานอกจากราคาแล้วจะมีค่านิยมนะคะหรือรสนิยมนะคะที่แตกต่างกันทำให้มีความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกันนั่นเองอย่างเช่นบางคนบอกว่าเด็กๆชอบกินนมรสจืดใครชอบกินนมรสจืดบ้างในห้องนี้มีไหมเอ่ยมีเอามือลงแต่บางคนบอกว่าหนูชอบกินนมช็อกโกแลตมีไหมเอ่ยก็มีใช่ไหมคะเอามือลงบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบกินนมสองรสนี้เลยหนูชอบกินแต่นมเปรี้ยวมีไหมเอ่ยเห็นไหมมีไหมในห้องนี้ไม่มีคนชอบกินนมเปรี้ยวเห็นไหมเอ่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นมีไหมคะใครชอบกินนมเปรี้ยวกลุ่มที่5มีนะคะกลุ่มที่เท่าไหร่อีกคะกลุ่มที่2กลุ่มที่1เช่นเดียวกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีการเลือกที่แตกต่างกันออกไปหรือการใช้บริการเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าฉันชอบเข้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มากๆเลยเพราะว่าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้บริการดีมากเลยพนักงานพูดจาเพราะร้านสะดวกซื้อสะอาดฉันเลยชอบเข้าร้านสะดวกซื้อที่1ที่ฉันไม่เข้าร้านสะดวกซื้อที่2คือพนักงานพูดจาไม่ไพเราะเลยถูกไหมคะเราสามารถเลือกได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากค่านิยมหรือรสนิยมในการเลือกใช้สินค้าหรือเลือกใช้บริการแล้วนะคะยังมีเกี่ยวกับการโฆษณาด้วยนะคะการโฆษณานะคะก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคมีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการเด็กๆ เคยดูโฆษณาไหมลูกเคยดูจากไหนคะเคยดูจากทีวีใช่ไหมลูกหรืออาจจะเป็นแผ่นป้ายต่างๆใช่ไหมคะอาจจะมีการโฆษณาเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยที่เราดูน้ำดื่มได้ยินกลุ่มที่1ตอบมามีอะไรอีกลูกนอกจากน้ำดื่มขนมมีอะไรคะมีครีมครีมทาผิวมีอะไรอีกลูกเครื่องประดับอาหารต่างๆนะคะนี่แหละคือการโฆษณาเพื่อจูงใจให้เราเนี่ยอยากเข้าไปซื้อหรือการโฆษณาเป็นโปรโมชั่นอย่างเช่นวันนี้มีเครื่องสำอางลด 50% อุ๊ยเราเป็นสาวๆเราเป็นผู้หญิงสาวสวยเราอยากได้ไหมเครื่องสำอางลด 50% อยากได้หรือขนมวันนี้มีขนม1แถม1ค่ะเราชวนคุณแม่ไปอันนี้ก็คือการโฆษณานะคะจูงใจนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วปัจจัยต่างๆเราเรียนไปกี่ปัจจัยลูกเมื่อสักครู่นี้กี่ปัจจัยคะ4ปัจจัยปัจจัยแรกคือรายได้นะคะปัจจัยที่2คือราคาปัจจัยที่3คือค่านิยมหรือรสนิยมและปัจจัยสุดท้ายเลยก็คือโฆษณานั่นเองวันนี้คือ4ปัจจัยหลักที่เราสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้นั่นเองนะคะและในวันนี้เราจะมาถามคำถามชวนคิดก่อนนะคะในข้อแรกเลยนะคะบอกหลักการวิธีเลือกซื้อสินค้าและบริการเมื่อสักครู่นี้เรามีหลักการยังเราเรียนหลักการไปกี่ข้อปัจจัยของเราเนี่ยในการเลือกซื้อที่เราต้องคำนึงอ่ะ4ข้อเมื่อกี้เราตอบไปหรือยังเอ่ย
10: ตอบ
0: ไปแล้วใช่ไหมคะคือจะมีรายได้มีราคามีค่านิยมหรือรสนิยมรวมถึงมีการโฆษณาด้วยนั่นเองนะคะ มาดูแนวคำตอบกันเห็นไหมคะก็จะเกี่ยวกับข้องกับราคาสินค้าหรือรายได้ของเรานั่นเองนะคะต่อมาคำถามต่อมานะคะระหว่างอุปกรณ์การเรียนเราเรียนไปแล้วเราลองเลือกซิที่เราจะใช้ปัจจัยในการซื้อนะคะนอกจากอุปกรณ์การเรียนกับของเล่นนักเรียนลองคำนึงซิว่าอะไรที่เราเลือกแล้วเหมาะสมกับเรามากที่สุดทั้งห้องตอบพร้อมกันเลยว่าฉันจะเลือกอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะอุปกรณ์การเรียนเนี่ยณช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหม

0: มิเอ่ยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมในห้องเราเลือกอย่างเดียวก็คืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองต่อมานะคะคำถามต่อมานะบอกเหตุผลพร้อมยกตัวอย่างการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเมื่อกี้นักเรียนบอกเหตุผลหรือยัง2 อย่างนี้ใครเลือกอุปกรณ์การเรียนมีไหมเอ่ยอุปกรณ์การเรียนเอามือลงส่วนมากจะเลือกอุปกรณ์การมีเหตุผลไหมขอตัวแทนตอบ1คนเหตุผลในการเลือกมีไหมเอ่ยสองคนกลุ่มที่3ก็ได้ค่ะผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายตอบก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ผู้หญิงนะคะ
1: เหมาะสำหรับวัยของเรามากที่สุดครับอุปกรณ์การเรียนเอาไว้ใช้ในคาบเรียนครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อมาเลยค่ะหนูอาจจะตอบนอกเหนือจากเพื่อนๆก็ได้นะคะเหตุผลที่เราเลือก
2: เพราะว่าได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ใช้ในการเรียนค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเราใช้อุปกรณ์การเรียนไหมลูก
3: ใช้
0: นั่นเองในการเขียนต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วเราได้คำตอบจากเพื่อนๆทั้งสองคนแล้วนะคะเรามาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลการเลือกซื้อสินค้าและบริการคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของใบงานของเรานะคะก็คือใบงานที่6นั่นเองนะคะใบงานที่6อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่6อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเจอหรือยังเอ่ยในหน้าที่8นั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะลงมือทำได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4หัวข้อที่เราเรียนเลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบของเด็กๆกันบ้างดีกว่านะคะมีกลุ่มไหนจะลองมาเป็นแนวคำตอบให้เพื่อนไม่เอ่ยมีไหมคะกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าได้เลยนะคะหยิบแบบฝึกของนักเรียนมาได้เลยดูซิว่านักเรียนนะคะตอบตรงกับสิ่งที่เราเรียนหรือไม่นะคะบางคนมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะเพราะอะไรนะเชิญด้านหน้าเลยปัจจัยแรกที่เราเรียนคือปัจจัยอะไรคะ
1: รายได้ค
0: ่ะรายได้หนูสามารถพูดได้เลยค่ะที่หนูเขียน
1: ก่อนจะซื้อสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงรายได้ที่มีอยู่ค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกไหมลูกรายได้ข้อแรกถูกใช่ไหมคะต้องคำนึงถึงรายได้ของเราด้วยนะคะสองค่ะ
1: ราคาควรดูสินค้ากับราคาว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่3ได้เลยค่ะ
1: รสนิยมค่ะความชอบส่วนตัวที่มีผลต่อสินค้าหรือบริการค
0: ่ะข้อที่4ค่ะ
1: โฆษณาการดึงดูดความสนใจให้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกทั้ง4ข้อไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ตัวแทนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนได้ตอบคำถามแล้วนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะตอบเหมือนเพื่อนไหมได้ยกตัวอย่างกันอย่างไรบ้างนะคะมาดูแนวคำตอบของคุณครูบ้างดีกว่าดูแนวคำตอบของเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะมาเช็คแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะเด็กๆสามารถตรวจสอบได้นักเรียนปลายทางก็สามารถ

0: ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันหรือคุณครูปลายทางเดินทำการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบได้ค่ะนักเรียนภายในห้องเรียนลองตรวจสอบดูได้นะคะเพื่อจะเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปนะคะนักเรียนก็จดบันทึกหรือเพิ่มเติมข้อความได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหรือครูปลายทางอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วทั้ง4ปัจจัยในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการ1เลยคืออะไรลูกคืออะไรคะรายได้2คืออะไรคะราคา3คืออะไรคะรสนิยมค่านิยม4สุดท้ายก็คือ
1: โฆษณาน
0: ั่นเองนะคะเราต้องคำนึงถึง4ปัจจัยนี้ด้วยนั่นเองในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองนะคะเราจะมาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันนะคะคือเรื่องปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภคนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่7เรื่องปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภคดังนั้นแล้ววันนี้เราต้องกลับไปหาแล้วว่าเราจะเลือกสินค้าใดล่ะจะมาเรียนรู้ในคาบต่อไปสินค้านะนักเรียนรู้จักสินค้าหรือยังลูกรู้จักแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะลองไปเลือกมาว่านักเรียนเนี่ยจะเลือกสินค้าใดในการเรียนรู้ในคาบต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือ

ร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอนหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันในเรื่องของการประมาณค่านะครับของจำนวนให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับแล้วก็การประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกันบ้างแต่การคูณทศนิยมนั้นนะครับก็จะมีอยู่หลายวิธีเลยที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหนึ่งในวิธีนะครับที่เรานิยมในเรื่องของการนำมาใช้ในการคูณทศนิยมคือเรื่องอะไรนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนความหมายของการคูณจำนวนนับกันก่อนอันนี้นักเรียนเคยเรียนกันไปแล้วนะครับตอนระดับชั้นที่ผ่านมานั่นเองนักเรียนครับสังเกตนะครับเขาบอกว่าจากภาพนี้นะครับครูมีแก้วน้ำกล่องละกี่ใบครับกล่องละ6ใบนะครับยังไงกล่องละ6ใบยังไงอันนี้ก็คือเป็น1กล่องเห็นไหมครับมีแก้วน้ำอยู่1 2 3 4 5 6มีแก้วน้ำอยู่6ใบมีอยู่ทั้งหมดกี่กล่องครับ
1: 4 กล่อง
0: มีอยู่ทั้งหมด4กล่องคำถามคือครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบถ้าเป็นถามแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถามนักเรียนก่อนว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบนักเรียนคิดว่ามีกี่ใบครับ
1: 4
0: มีนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับบอกครูบอกว่าเป็น24ทีนี้แล้วถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ไหมเอ่ยเขียนได้นะครับนักเรียนจะเขียนได้เป็นยังไงครับก็คือมีแก้วน้ำนะครับอยู่6ใบ4กล่องแบบนี้เวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนที่ตอบมาหลายๆคนนักเรียนบอกว่าอาจจะเขียนเป็น6บวกกัน4จำนวนได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ6บวกกันอยู่4จำนวนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็เขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมครับถ้าสมมุติว่า6บวกกันซ้ำๆแบบนี้4จำนวนสามารถ

0: เห็นในรูปของการคูณได้ไหมครับได้เป็นอะไรคูณกันครับนักเรียนบอกว่า4คูณ6นั่นเองนะครับนักเรียนจำเรื่องของความหมายของการคูณได้ไหมครับ4คูณ6หมายความว่าอย่างไรครับมี6อยู่4จำนวนนะครับถ้ามาเขียนในรูปของการบวกกันก็จะเป็น6บวก6บวก6บวก6นักเรียนจำได้ไหมครับ
1: ได้
0: นั่นเองนะครับแล้วถามนักเรียนว่า6บวก6บวก6บวก6แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: แล้ว4คูณ6อะไรครับก็มีค่าเท่ากับ24เช่นเดียวกันดังนั้นครูมีแก้วน้ำกล่องละ6ใบอยู่4กล่องเนี่ยครูจะมีแก้วน้ำทั้งหมด24ใบนะครับอันนี้เป็นทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสถานการณ์หนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าครูมีแก้วน้ำกล่องละ4ใบอยู่6กล่องหมายความว่ายังไงนะครับใน1กล่องมีแก้วน้ำอยู่1 2 3 4ใบแล้วมีอยู่ทั้งหมด6กล่องถามนักเรียนว่าครูมีแก้วน้ำทั้งหมดใบนักเรียนครับมีกี่ใบครับ
1: 24ใบ
0: มี24ใบนักเรียนจะสังเกตว่าความหมายเป็นไงเลยครับต่างกันไหมต่างกันแต่มีแก้วน้ำกี่ใบเหมือนกัน24ใบเหมือนกันจากสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1นั้นใน1กล่องจะมีแก้วน้ำอยู่6ใบมีทั้งหมดอยู่4กล่องแต่ในนี้ใน1กล่องมีอยู่4ใบแล้วก็มีทั้งหมดกี่กล่องครับ6กล่องคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาจำนวนแก้วน้ำทั้งหมดเนี่ยสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้ได้เป็นอะไรครับ4บวก4บวก4บวก4บวก4บวก4นี่นะครับ4บวกกันซ้ำๆแบบนี้นะครับ6จำนวนมีค่าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือสามารถเขียนในรูปของการคูณได้ไหมครับได้เป็น6คูณ4นั่นเองเก่งมากเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คือ6คูณ4นักเรียนจำได้ไหมครับความหมายของ6คือคูณ4คืออะไร
1: มี
0: 4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เขียนถ้าจะเขียนในรูปของการบวกก็ได้เป็น4บวก4นะครับบวก4บวก4บวก4แบบนี้6ครั้งนักเรียนพอจะได้ไหมครับแล้วคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: นั่นเองนะครับนักเรียนจะพบว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ24และ6คูณ4ก็ยังมีค่าเท่ากับ24เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น4คูณ6จึงมีค่าเท่ากับ6คูณ4นักเรียนจะสังเกตว่าการคูณนั้นมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมครับจะสังเกตได้ว่า4คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ6คูณ4แต่ทีนี้ความหมายเนี่ยต่างกันไหมครับความหมายต่างกันแต่คำตอบเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองผลลัพธ์เท่ากัน4คูณ6ความหมายก็คือมี6อยู่4จำนวนแต่ถ้าเป็น6คูณ4ก็คือมี4อยู่6จำนวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนได้จำไว้ด้วยและในวันนี้อย่างที่ได้บอกไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณใช่ไหมครับเรียนในเรื่องของการคูณแต่เป็นในเรื่องของทศนิยมที่เราทบทวนกันไปจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการบวกซ้ำๆแบบนี้นะครับอย่างที่เราได้ทบทวนกันไปนี่แหละพร้อมให้นักเรียนนะครับได้บอกเหตุผลว่านักเรียนได้มาซึ่งคำตอบนั้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 กันนักเรียนครับจากภาพนี้นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยภาพนี้เอาแค่รูปเดียวนะครับรูปที่ครูวงตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน10ส่วนหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับ

0: รู้จักตาราง10มั้ยครับตาราง10นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนแบบนี้ระบายสีสีน้ำเงินกี่ส่วนครับ3ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ10ส่วนถ้าเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับได้ได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน10แล้วถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมได้เศษ3ส่วน10สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.3 นั่นเองนะครับก็จะเป็น 0.3 บวก 0.3 แล้วก็บวก 0.3 นะครับซึ่งถ้าเป็น 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับได้ 0.9 นั่นบอกคูณมาว่าได้เป็น 0.9 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งเป็นการบวกกันของ0.3 นะครับมี 0.3 อยู่3จำนวนนั่นเองถ้านำมารวมกันนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.9
0: นักเรียนบอกว่า 0.9 แสดงว่าถ้าแสดงโดยใช้รูปเนี่ยคุณครูก็จะนำนะครับตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับสามารถนำมารวมกันได้เราก็จะนำ3ส่วนตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็3ส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับมาไว้ตรงนี้แสดงว่าถ้านำมารวมกันแล้วเนี่ยรูปใหม่จะแสดงได้เป็นกี่ส่วนครับ
1: 9
0: ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10แล้วเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.9
0: ได้เป็น 0.9 นั่นเองเห็นไหมครับ 0.9 ต่อไปครับถามเรียนว่าแล้วถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได้
0: เขียนได้ว่าอย่างไรครับเมื่อเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูพร้อมกันดังๆครับมี 0.3 อยู่กี่จำนวนครับอยู่3จำนวนจะเขียนแสดงว่าเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนักเรียนตอบเสียงดังมากเลยนะครับตอบมันครูมาบอกว่าก็คือ3คูณกับ 0.3 นั่นเองนะครับ3คูณ 0.3 หมายความว่ามี 0.3 อยู่3จำนวนนะครับจึงมีค่าเท่ากับ 0.9 นั่นเองทีนี้ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 ดังนั้นวันนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการคูณทศนิยมก็คือโดยใช้การบวกซ้ำๆแบบนี้พอจะนึกออกไหมครับเดี๋ยวถ้านักเรียนบางคนนะครับยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้วันนี้นักเรียนคิดว่าคืออะไรเอ่ยการบวกทศนิยมซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับเวลาบวกทศนิยมนักเรียนทำยังไงขอถามนิดนึงเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ก็คือต้องตั้งหลักให้เป็นไงครับให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันถูกต้องไหมครับเวลานักเรียนตั้งบวกเนี่ยนักเรียนใส่จุดทศนิยมไหมครับ
1: ใส่
0: ด้วยใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องตั้งจุดให้เป็นไงกันด้วยให้ตรงกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเคยได้เรียนมานั่นเองต่อไปครับพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ 0.3 นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเนื่องจาก3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.3 บวก 0.3 บวก 0.3 มีค่าเท่ากับ0.9 ดังนั้น3คูณ 0.3 เท่ากับ 0.9 นั่นเองครับต่อไปลองมาหานะครับพิจารณาการหาผลคูณของ2คูณกับ 1.2 กันบ้างนักเรียนครับรูปนี้นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยครับว่าถ้าเขียนเป็นในรูปของทศนิยมจะได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนบอกว่าเศษ12ส่วน10ถ้าเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1.2
0: ได้มาได้ยังไงนักเรียนเห็นรูปแรกไหมครับตรงนี้ระบายสี

0: ีเต็มรูปเลยก็คือแสดงแทนจำนวนเป็น1ถูกต้องไหมครับแต่รูปนี้เนี่ยระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนแสดงทศนิยมเป็น 0.2 ใช่ไหมครับเศษ2ส่วน10หรือ 0.2 เราก็นำมาบวกกันนะครับก็เป็น 1.2 นั่นเองอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณครูระบายสีด้วยสีเหลืองนะครับแสดงเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับรูปนี
1: ้
0: 1.2 เช่นเดียวกันนะครับ 1.2 ถามมึงเรียนว่าถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกเนี่ยได้อย่างไร 1.2 บวก 1.2 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้มี 1.2 อยู่2จำนวนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณได้อย่างไรครับ
1: 2คูณ 1.2
0: ต้องเป็น2คูณ 1.2 นั่นเองตามทันไหมครับตามทันนะครับนักเรียนต้องสังเกตจากรูปภาพนั่นเองนะครับที่ครูได้ยกมาต่อไปครับแล้วถามนักเรียนว่าแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เราก็นำ 1.2 มาบวกกับ 1.2 ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2.4
0: เก่งมากครับได้เป็น 2.4 นักเรียนสังเกตหลักส่วน10นะครับอันนี้ก็เป็น2ส่วน10ใช่ไหมครับบวก2ส่วน10มีค่าเท่ากับ4ส่วน10แล้วก็นำมาเขียนตรงนี้นะครับ1หน่วยบวก1หน่วยก็เป็น2หน่วยก็มาเขียนตรงนี้นะครับก็ตอบ 2.4 นั่นเองนี่และ2คูณ 1.2 ก็มีค่าเท่ากับ 2.4 เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับนักเรียน 1.2 บวก 1.2ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ 1.2 นั่นเองครับเมื่อพิจารณาการหาผลคูณของ2คูณ 1.2 นะครับเนื่องจาก2คูณ 1.2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.2 บวก 1.2 และ 1.2 บวก 1.2 มีค่าเท่ากับ 2.4 นะครับดังนั้น2คูณ 1.2 จึงมีค่าเท่ากับ 2.4 เช่นเดียวกันนะครับนี่ทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ลองตอบคำถามเดี๋ยวเราตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสังเกตจากที่ครูยกมาเป็นตารางอะไรครับตารางอะไรเอ่ย
1: ตาราง
0: ร้อยนะครับตารางร้อยโดยคุณครูได้ระบายสีนะครับในส่วนที่เป็นสีอะไรครับสีเขียวเนี่ยทั้งหมดกี่ช่องครับ
1: ท
0: ั้งหมด15ช่องใช่ไหมครับเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น 0.15 นะครับเพราะว่าระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องถูกต้องไหมครับชมพูเช่นเดียวกันสีชมพูเนี่ยก็ระบายสีไป15ช่องระบายสี15ช่องจากทั้งหมด100ช่องนะครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนเป็นเศษ15ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมก็เป็น 0.15 นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับถามนักเรียนว่าส่วนที่ระบายสีเขียวเขียนแสดงทศนิยมใดนักเรียนครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.15
0: นั่นเองต่อไปครับแล้วส่วนที่ระบายสีชมพูล่ะครับเขียนแสดงทศนิยมใดครับ
1: 0.15
0: เช่นเดียวกันต่อไปครับจากภาพส่วนที่ระบายสีเขียวรวมกับส่วนที่ระบายสีชมพูเขียนแสดงในรูปการบวกทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ
1: นำเป็น 0.15
0: บวก 0.15 เป็น 0.15 บวก 0.15 นั่นเองแล้วเขียนในรูปการคูณได้ไหมครับแบบนี้
1: ได้
0: เป็นอะไรครับมี 0.15 อยู่2จำนวน
1: 2ค
0: ูณ 0.15 เก่งมากครับเขียนได้เป็น2คูณ 0.15 แล้วได้คำตอบเท่าไหร่ครับช่วยครูหน่อยครับ
1: ได้คำตอบ 0.30
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยครับนี่นะครับเนื่องจาก

0: 0.15 บวก 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.30 และ2คูณ 0.15 ก็มีค่าเท่ากับ 0.30 ดังนั้น2คูณ 0.15 มีค่าเท่ากับ 0.15 บวก 0.15 ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ยอาจทำได้โดยบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันนะครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลคูณกันนะครับจากเรื่องที่เราเรียนมาวันนี้นักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้ทำโจทย์ประมาณนี้นะครับในวันนี้อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
1: 6 คูณ 0.9
0: นักเรียนครับถ้าเราจะใช้วิธีที่เราได้เรียนมาวันนี้ก็คือเป็นการบวกซ้ำๆใช่ไหมครับ6 คูณ 0.9ความหมายคืออะไรครับมี 0.9 อยู่6จำนวนถ้าสมมุติว่าเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็ได้เป็น 0.9 ใช่ไหมครับบวกกันอยู่6จำนวนนั่นเองนะครับก็เป็น 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 บวก 0.9 แล้วก็บวก 0.9 นะครับ 0.9 บวกกัน6จำนวนแบบนี้ครับได้เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: 5.4
0: เก่งมากครับได้เป็น 5.4 นั่นเองดังนั้นเราก็ตอบ 5.4 นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปถ้านักเรียนบวกทศนิยมเป็นนะครับนักเรียนก็จะทำโจทย์ในวันนี้ของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
1: 5 คูณ 1.12
0: 5 คูณ 1.12 นะครับความหมายของ5 คูณ 1.12 คืออะไรครับมีอะไรเอ่ยมี 1.12 อยู่5จำนวนนะครับถ้ามาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนั้นก็คือนำ 1.12 มาบวกกัน5จำนวนนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ 1.12 บวกกัน5จำนวนนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 5.60 นั่นเองนะครับ 5.60 นักเรียนก็ตอบ 5.60 ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: น่าจะทำได้นะครับถ้านักเรียนรู้ว่าอย่างเช่น5คูณ 1.12 นั้นก็คือนะครับมี 1.12 อยู่5จำนวนนักเรียนก็นำ 1.12 มาบวกกัน5จำนวนก็จะได้คำตอบออกมานะครับวิธีการบวกนักเรียนก็ตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็นำมาบวกกันนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะครับให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟมเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องแสดงวิธีการหาผลคูณออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมาเฉลยด้วยนั่นเองสำหรับโจทย์ข้อนี้ข้อในวันนี้นะครับข้อที่1ก็คือ3คูณ 2.58 และข้อที่2ครับเป็น7คูณ 3.5 ตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับตอนนี้ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับสำหรับโจทย์ข้อทั้ง2ข้อที่ครูได้ให้นักเรียนทำนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันก่อนขอตัวแทนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่2จากนักเรียนต้นทางช่วยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับเอาเป็นใครดีเอ่ยตกลงกันเป็นใครดีครับปรบมือให้เพื่อนด้วยออกมาได้เลยนะครับออกมาได้เลยเป็นกลุ่มที่2ครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็คุณครูปลายทางอาจจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ครับนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าโจทย์ข้อ3คูณ 2.58 เนี่ยนักเรียนทำยังไงครับ
1: เอา 2.58 บวกกัน3จำนวนค่ะ
0: ก็คือความหมายก็คือมี 2.58 อยู่3จำนวนถูกต้องไหมครับนักเรียนก็จะนำ 2.58 มาบวก 2.58 แล้วก็บวก 2.58 ก็คือนำ 2.58 มาบวกกัน3จำนวนนั่นเองนะครับนักเรียนบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับสำหรับข้อนี
1: ้ 7.74 ค่ะ
0: ได้เป็น 7.74 ได้คำตอบเช่นเดียวกันกับเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 7.74 นั่นเองครับเป็นนั่งที่ได้ครับสำหรับข้อต่อไปครับเดี๋ยวขออีก1กลุ่มออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆ นะครับเป็นกลุ่มที่3ได้ไหมครับกลุ่มที่3ได้นะครับกลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมา1คนครับออกมาเฉลยข้อที่2ให้กับเพื่อนๆดูหน่อยโจทย์ข้อที่2คือ7คูณ 3.5 อภิสราครับ7คูณ 3.5 นี้ความหมายคืออะไรครับ
1: 3.5 มีอยู่7จำนวนค
0: ่
1: ะ
0: มี 3.5 อยู่7จำนวนนั่นเองถ้าจะเขียนในรูปของการบวกได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับก็คือนำ 3.5 มาบวกกัน7จำนวนนะครับมาบวกกัน7จำนวนก็จะได้แบบนี้นะครับนักเรียนบวกเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 24.5 ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็น 24.5 นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 24.5 ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้ครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 2.8 ให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: สำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.8 นี้นะครับก็ไม่ยากเลยแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับในการทำทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรครับ
1: การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
0: การคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับวิธีที่เราใช้นะครับก็คือเป็นการบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันใช่ไหมครับโดยจำนวนของทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องอะไรเราเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนั่นเองทีนี้เราก็อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานะครับเข้ามาใช้ในชั่วโมงต่อไปนั่นเองครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.9 ครับซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมนะครับใบงานที่ 2.9 รอไว้ได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ดีค่ะน้องๆวันนี้อยู่กับพี่ลิซ่าในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้วเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการจราจร Road Safety R O A D S A F E T Y Road Safety ความปลอดภัยด้านการจราจรค่ะแล้วนี่เลยนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าให้คนยืนรอข้ามทางม้าลายแล้วน้องๆรู้กันไหมคะว่าทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

0: crosswalk. C R O S S W A L K. crosswalk ก็คือทางม้าลายนั่นเองเราไปข้ามทางม้าลายกันเถอะไปกันแต่ว่าก่อนข้ามทางม้าลายน้องๆรู้ไหมคะว่าต้องทำอะไรก่อนเราต้องมองไปทางซ้ายแล้วก็มองไปทางขวาตอนนี้นะคะไม่มีรถปลอดภัยเราข้ามกันได้เลยไปกันแล้วข้ามถนนมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะทุกคนน้องๆเห็นข้างหลังพี่ลิซ่าไหมคะใช่แล้วนี่นะคะคือป้ายรถประจำทางหรือป้ายรถเมย์ bus stop B U S S T O P bus stop ป้ายรถเมย์นั่นเองในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะจะเรียกว่า tram stopT R A M S T O P tram stop เราไปรอรถกันเลยดีกว่าเฮ้ยมาพอดีเลยก่อนขึ้นรถนะคะเราต้องรอให้รถหยุดสนิทก่อนถึงจะขึ้นได้นะคะเด็กๆไปกันเถอะวันนี้ไม่มีคนเลยเลือกที่นั่งกันดีกว่านั่งตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าอุ๊ยน้องๆรู้ไหมหรือส่วนใดของร่างกายเราห้ามออกไปนอกรถเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองเรามาดูสัญลักษณ์การจราจรที่เป็นข้อห้ามกันดีกว่าเฮ้ hey, แต่ตอนนี้ไม่เห็นมีป้ายเลย ใช่แล้วนี่ไงถึงจะไม่มีป้ายแต่มีสัญลักษณ์สีขาวกับสีแดงนะคะน้องๆรู้ไหมว่าสีขาวกับสีแดงมันหมายความว่าอะไรถูกต้องแต่ว่าห้ามหยุดห้ามจอดรถรับส่งนะคะ no parking ค่ะ N O P-A-R-K-I-N-G No parking นะคะห้ามจอดค่ะและนี่เลยป้ายเดินรถทางเดียวห้ามขับสวนทางเด็ดขาด One way O-N-E-W-A-Y One way น้องๆเห็นป้ายนี้ห้ามขับรถสวนทางเด็ดขาดนะคะไม่งั้นอาจเกิดอุบัติเหตุรถชนได้เลยนะคะส่วนป้ายนี้ห้ามเลี้ยวซ้าย Do not turn leftD O N O T T U R N L E F T Do not turn left ห้ามเลี้ยวซ้ายส่วนอีกป้ายนึงนะคะป้ายนี้นะคะ Do not turn right ห้ามเลี้ยวขวา D O N O T T U R N R I G H T Do not turn rightห้ามเลี้ยวขวานะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าป้ายสีแดงนี้คือป้ายอะไรเก่งมากป้ายหยุดนั่นเอง stop S T O P stop ตอนน้องๆเห็นป้ายนี้นะคะก็คือคนขับรถต้องหยุดรถก่อนที่จะถึงทางขวางข้างหน้าพี่ลิซ่านึกเกมสนุกสนุกออกแล้วเรามาเล่นเกมหยุดกันเถอะเดี๋ยวพี่จะหันหลังนะคะแล้วพี่ก็จะพูดว่า A E I O U ตอนน้องๆได้ยินคำว่าหยุดน้องทุกคนก็ต้องหยุดแล้วก็ห้ามขยับนะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลย A E I O U หยุดมีใครขยับไหมนะเดี๋ยวให้ลองอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้ห้ามมีใครขยับนะคะพร้อมหรือเปล่าไป A E I O U ยุดไหนดูซิมีใครขยับไหมนะเก่งมากเลยค่ะทุกคนหยุดอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนเลยค่ะเก่งมากเลยงั้นเราไปดูป้ายอื่นๆกันต่อไหมคะ ไปไปดูป้ายอื่นๆกันยึบเอ้ยยึบไม่รู้ละสินอกจากป้ายห้ามต่างๆแล้วยังมีป้ายแปลกๆอีกด้วยนะคะไหนน้องๆลองดูตรงนี้ป้ายด้านบนมีรูปสัตว์ข้างในด้วยและข้างล่างมีเลข30นั่นก็คือ speed limit นั่นเองจำกัดความเร็ว speed limit speed limit speed limit จำกัดความเร็วนะคะขับ29ได้ไหมคะได้เก่งมากแล้ว28 27 26 25ได้ไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะแล้ว31ไม่ได้เก่งมากค่ะทุกคนอ่ะเรามาดูป้ายด้านบนกันข้างในเป็นสัตว์ตัวอะไรคะม้าก็แปลว่าแถวนี้มีคอกม้าเราต้องขับรถระวังสัตว์นะคะอยู่ตรงนี้เลยคอกม้าของเราต้องขับรถระวังนะคะน้องๆสังเกตเห็นถนนสีฟ้าไหมคะแล้วก็มีสัญลักษณ์จักรยานอยู่ด้วยนะตะดาทางนี้นะคะเรียกว่า bicycle path ค่ะ bicycle path bicycle path ค่ะทางนี้ปั่นได้แค่จักรยานนะคะห้ามรถไฟ
1: bus stop bus stop bus stop ที่จอดรถเมล์ tram stop tramstop tram stop ที่จอดรถ tram no parking noparking no parking ห้ามจอดรถ one way onewaywOne way เดินรถทางเดียว Do not turn left DONOTTURNLEFT Do not turn left ห้ามเลี้ยวซ้าย Do not turn right DONOTTURNRIGHT Do not turn right ห้ามเลี้ยวขวาstop stop หยุด speed limit speed limit speed limit จำกัดความเร็ว bicycle path bicycle path bicycle path เส้นทางจักรยาน
0: เรามาพบกับพี่ลิซ่าได้ใหม่ในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณ

0: ันจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
1: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
0: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
0: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณาหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
0: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
2: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะ

0: ะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามิน3รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเ

0: เสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะ

0: จะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้ง2คนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารคผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปลกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร คือ Original Fine ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

ช้ารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพล

ับคุณชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทำ MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุค3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ1คณะครุศาสตร์

ยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในสุภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางสานได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร IT ศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนแล้วก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้

0: 2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
5: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะส ำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
6: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณศึกษาแขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้
7: ครับสำหรับน้องๆที่จบสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
2: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
8: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
0: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือ ต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการ

อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องบริการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปี2เนี่ยหรือปี3เนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาศิษย์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อย่างนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีรัติงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้ลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้
1: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงอะครับ
4: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2: ครับผม
4: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้ว ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
3: ้
4: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
3: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
4: ไม่
3: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
4: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
3: อ๋อโอเค
4: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
3: จบ
4: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
3: ์
4: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินได้เงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
3: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
4: ครับ
3: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
3: า
4: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
3: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
4: ได้ครับ
3: เดี๋ยวเบรกหน้า
4: ครับ
3: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
4: ุ
3: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
4: ครับ
3: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

ครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถ

0: นิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับตัวยกตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ของผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: รู้สึกแบบ
2: น่ากล
1: ั
2: วน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือลีนเน
2: ี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ
1: oh.
2: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
2: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
1: ะ
2: อันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
2: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะ

0: พราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: อืมนะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีการเนื้อคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืมนะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีตเตอร์จะเริ่มฮีตน้ำขึ้นมานะครับพอฮีตน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศเนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิ

0: ในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชันนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เกลือที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้ามันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: เครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค
2: ่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
1: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่อง
1: นะคะนี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ

0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การในเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์คนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวทด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลใน2ลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเรา

ขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงเขาอนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีคล้ายการบวชพระทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโส

0: แต่ทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
1: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นมันขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเอกถิ่นให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เทศกาลเดือนสามที่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่จะทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าลงความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนให้เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้แล้วเขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
1: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำรงทาบทางชีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูติดกันตรงนั้นนะครับ
1: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: หรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาส

ต้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีก1เล่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบดละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขวิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอขาวก่อนแล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้นบางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรหมพิจิตรเงียบและขุนราชนุจิตอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้นมีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้และเขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจนถึง4ตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร2ตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกระหนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึกเป็นภาพจับ1เล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีก1เล่มในบรรดาปราสาทแบบเขมรโบราณที่พบในประเทศไทยนั้นปราสาทหินพิมายนับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17และต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ถึงแม้ว่าปราสาทหินพิมายจะเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามแต่การตกแต่งด้วยภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังของปราสาทส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพที่นิยมกันในระยะเวลานั้นนั่นคือภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งพระศิวะพระวิษณุและเรื่องราวที่เป็นที่นิยมมากอีกเรื่องหนึ่งคือภาพสลักเรื่องรามายณะภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายปรากฏอยู่ทั้งบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทประธานเกือบทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศใต้ด้านหน้าของปราสาทหลังนี้ที่หน้าบันเป็นภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนรำทางด้านทิศตะวันตกหน้าบันและทับหลังของสองส่วนมุกด้านล่างเป็นภาพเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่องตอนพระรามและพระลักษณ์ต้องสอนนาคบาทแวดล้อมด้วยฝูงลิงที่มีกริยาท่าทางโศกเศร้าเสียใจส่วนภาพที่หน้าบันนั้นจะเห็นพญาครุฑกำลังเหาะลงมาช่วยประตูมุขของเรือนท่าทิศตะวันตกสลักเป็นภาพรามายณะตอนยกทัพเข้าต่อสู้ส่วนทัพหลังเป็นภาพตอนพระรามจองถนนมีฝูงลิงกำลังแบกก้อนหินทุ่มลงในน้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำต่างๆทางด้านทิศเหนือหน้าบันเป็นภาพในการรบอีกเช่นกันแต่ทัพหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรส่วนประตูมุขเรือนธาตุด้านทิศตะวันออกที่หน้าบันเป็นภาพเท้ามาลีวราชกำลังเสด็จลงมาว่าความระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ส่วนทับหลังเป็นภาพพระรามกำลังฆ่ายักษ์เช

วัดนางพญามีวิหารประธานเป็นอาคารทึบขนาด7 ห้องก่อด้วยศิลาแรงหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาผนังทึบเจาะช่องแสงเป็นลูกกรงสี่เหลี่ยมผิวปูนฉาบด้านนอกของวิหารประดับลายปูนปั้นอันวิจิตรที่แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากที่ต่างๆดังเช่นศิลปะล้านนาอันได้แก่ลวดลายพันพฤกษาอันอ่อนช้อยและศิลปะจีนที่เป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆเช่นกรอบลูกฟักลายช่องกระจกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลายยู่อีที่เป็นสัญลักษณ์มงคลของจีนที่พัฒนามาจากกระบี่สั้นที่ชาวจีนนิยมให้กันในวันสำคัญมีความหมายว่าขอให้สมหวังดังปรารถนาลายค้างคาวเป็นสัญลักษณ์มงคลของจีนหมายถึงอายุไขที่ยืนยาว

0: เกือบไปแล้ว
1: เอ้ยไม่ต้องกั้นไม่ด้วยอะครับไม่เห็นที่อื่นเขามีเลยนี่ครับ
0: อืมพระปูนปั้นโบราณพวกนี้มีอายุกว่าหลายร้อยปีนะสิสมัยก่อนเขาใช้วิธีปั้นแล้วก็แปะติดผนังพอนานเข้าก็หลุดร่อนง่ายเหลือที่วัดนี้แหละที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยต้องกั้นไม่ให้คนเข้าไปใกล้นะ
1: ครับฮึบ
2: ลายพวกนี้สวยจังเลยครับ
0: นี่เรียกว่าลายพลันนพฤกษาได้รับอิทธิพลมาจากเชียงใหม่ดูความเก่งของช่างฝีมือในสมัยนั้นสิเขาใช้สามเหลี่ยมฐานโค้งมาช่วยลบเหลี่ยมของกรอบภาพทำให้ดูอ่อนช้อยไม่แข็งกระด้างไงล่ะ
1: จริงด้วยครับคุณปู่เจ๋งที่สุดเลยครับ

ายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีซากวัดซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่นอกเมืองหรือที่เรียกกันว่าวัดในเขตอรัญยิกวัดกลุ่มนี้เป็นจุดโดดเด่นของเมืองด้วยเหตุที่แวดล้อมอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นซึ่งน่าจะไม่แตกต่างไปจากอดีตกาลเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ววัดช้างรอบเป็นวัดสำคัญที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเนินร่องรอยที่เหลืออยู่แสดงถึงสิ่งก่อสร้างสำคัญในวัดได้แก่เจดีย์ประธานมีฐานสูงใหญ่มีบันไดกลางสี่ด้านขึ้นสู่ลานเวียนประทักษิณที่ฐานล่างรายรอบด้วยรูปช้างปูนปั้นมีแกนในเป็นศิลาแรง68เชือกระหว่างช้างมีปูนปั้นรูปต้นไม้ประดับและมีเจดีย์บริวารขนาดเล็กรายอยู่รอบเจดีย์ประธานด้านหน้ามีฐานวิหารขนาดใหญ่และอุโบสถขนาดเล็กอยู่ซ้ายมือสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานคงเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีความนิยมสร้างกันอยู่ก่อนแล้วณราชธานีสุโขทัยและศรีสัชนาลัยสันนิษฐานว่าคงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเจดีย์ทรงระฆังรูปแบบศิลปะศรีลังกาโดยการรับคติพุทธศาสนาผ่านทางเมืองนครศรีธรรมราชตามที่ปรากฏเรื่องราวในศิลาจารึกหลักที่1

0: และคงรับเอาคติการสร้างเจดีย์ที่มีช้างล้อมฐานมาจากศรีลังกาด้วยเช่นกันวิหารขนาดใหญ่อาจมีฝาผนังทำด้วยไม้อุโบสถเป็นอาคารโถงด้านหน้าเป็นสระน้ำใหญ่ที่อาจใช้กักเก็บน้ำและขุดเพื่อนำศิลาแรงที่อยู่ใต้พื้นดินมาใช้ในการก่อสร้างวัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นจุดเริ่มต้นที่ปู่กำแพงและหลานชายชื่อเด็กชายอิฐตัวเอกจากการ์ตูนปู่หลานท่องอุทยานประวัติศาสตร์ที่ปตท.สผ.สนับสนุนจัดทำขึ้นพาท่านผู้ชมผจญภัยตามรอยอดีตไปอย่างสนุกและน่าติดตาม
1: นี่อินเดียนาอิฐไหนลองเดาสิว่าเนี่ยเป็นรูปอะไร
2: เท้าโตๆแบบนั้นหุ่นแบบนั้นต้องเป็นช้างแน่เลยครับ
1: ถูกต้องนะครับเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วรูปปั้นช้างน่ะบอกอะไรอิฐได้บ้าง
2: ตามที่คุณปู่เคยบอกวัดในสมัยสุโขทัยจะชอบปั้นช้างโดยเอาแบบอย่างมาจากอะไรนะ
1: พุทธศาสนาลังกาวงศ์ไง
2: เอ้ยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้มีรูปปั้นช้างก็แสดงว่าต้องได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยแน่นอนครับ
1: เก่งมากเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุโขทัยนะสิ
2: อย่างนี้นี่เองคุณปู่เนี่ยเก่งจังตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับ

0: แล้วกองอิฐพวกเนี้ยมันคืออะไรครับ
1: อืมไอ้เรื่องเนี้ยปู่เองก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะแหละแล้วกองอิฐพวกเนี้ยปู่เพิ่งจะเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีมานี่แหละเออกลัวว่าพอคนอื่นทำตามกันมากๆแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐโบราณมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตรู้จักกับรากเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องราวของตัวเราในปัจจุบันครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะครับและเมื่อมีความเจ็บป่วยมนุษย์ก็พยายามดิ้นรนหาทางบำบัดรักษาเพื่อความอยู่รอดวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปบนเส้นทางของศาสตร์ยาไทยว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรจนกระทั่งกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่เราในวันนี้ครับ

0: อันที่จริงแล้วถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องของยาไทยแพทย์แผนไทยเราคงต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยนั้นการแพทย์แผนไทยเป็นการผสมผสานการแพทย์แผนอินเดียแผนอายุรเวทการแพทย์แผนจีนรวมกับคติความเชื่อของท้องถิ่นนะครับมีตำราการแพทย์ต่างๆที่มักจะอ้างถึงตำราโอสถพระนารายณ์ที่ถือว่าเป็นเภสัชตำรับเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสยามที่ตกทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: มีเอกสารสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์มีการบันทึกตำราศาสตร์ต่างๆเอาไว้มีการบันทึกตัวยาต่างๆตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ลงมาจนถึงสมเด็จพระเพทราชาเลยแล้วเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับหมอยาซึ่งเป็นชาวต่างประเทศด้วยเช่นพวกขี้ผึ้งรักษาต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นสูตรยาของชาวตะวันตกก็แสดงว่าเรามีวิธีการรักษามีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีตำรายาแน่นอนอยู่แล้วในสมัยยุคยานะคะไอ้ตัวนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งหรือว่าผู้คนที่เป็นหมอเนี่ยนะมันไม่ได้สืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีสมัยต้นรัตนโกสินทร์อันนี้เห็นชัด
0: ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกบ้านเมืองเราเสียหายเยอะนะครับและความเสียหายก็ปรากฏต่อเนื่องชัดเจนมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยในครั้งนั้นมีการแสวงหาตำรายาหรือคัมภีร์ต่างๆที่มีการจดบันทึกไว้แล้วก็รวบรวมขึ้นมาใหม่ราวๆปี2350หรือว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ครับ
1: โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่2เห็นชัดเจนนะคะก็เกิดการที่บอกว่ามีพระราชโองการให้รวบรวมตำรายาที่ไปอยู่ตามตระกูลต่างๆตามบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะคะรวบรวมเอามาไว้เห็นชัดที่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองจันทบุรีนะคะก็มีการรวบรวมตำรายาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งมาให้ที่ส่วนกลางคือเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าที่จันทบุรีเนี่ยไม่มีความเสียหายหรือว่าผู้คนเคลื่อนย้ายออกไปเพราะสุดสงครามมากก็เลยเป็นสาเหตุที่มาว่าไปรวบรวมมาไว้ที่จากที่จันทบุรีเนี่ยโดยพระยาจันทบุรีกล่อมเนี่ยนะคะก็ส่งมาให้เรียกว่าตำราพระโอสถเนี่ยนะคะในสมัยรัชกาลที่2
0: ครั้งนั้นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เลือกตำรายามาจารึกบนหินอ่อนและประดับไว้ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมื่อรัชกาลที่3เสด็จขึ้นครองราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพครั้งใหญ่ทรงได้จารึกความรู้ต่างๆหลายสาขาลงบนแผ่นศิลาทำให้ตำรายาที่วัดโพนั้นมีความสมบูรณ์ครอบคลุมการรักษาความเจ็บป่วยต่างๆแทบทุกโรคถือเป็นการรวบรวมตำรายาในสมัยรัชกาลที่2ที่วัดราชโอรสซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความถูกต้องและจารึกลงบนแผ่นศิลาจนสมบูรณ์
1: สิ่งเหล่านี้ต้องมีการรวบรวมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็คล้ายๆกับเรื่องของวรรณคดีนะเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งต่างๆอ่ะที่มันประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ทางสังคมทางชุมชนของมนุษย์นะคะที่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเป็นความจำเป
0: ็
1: น
0: ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 นะครับพระองค์ทรงปฏิสังขรและสถาปนาวัดโพธารามและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและโปรดให้ตั้งตำรายาและฤาษีดัดตนไว้เป็นฐานตรงนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมตำรายาไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: สมัยก่อนหน้านั้นก็คงมีไม่กี่ท่า 20-30 ท่าอยู่ที่ช่องกุดไม่ได้อยู่ตามภูเขามอแบบนี้เพราะว่าภูเขามอที่เราเห็นรูปปั้นฤาษีดัดตนนี้มาประดับประดาภูเขามอในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3
0: ท่านท่าอะไรครับพี่
2: อันนั้นท่าทางด้านบนนั้นเวลาคนเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นท่าต้อนรับแขก
0: แล้วช่วยให้อะไรคร
2: ับ ทำให้กำดับอย่างนี
0: ้
2: ซ้ายขวาเห็นไหมจะทำให้ร่างกายหลังเราเนี่ยแข็งแรงด
0: ี
2: ของเก่าดั้งเดิมนั้นมีอยู่24ท่า25ตนท่า24แต่2ตนร่วมกันทำอยู่แต่มันเป็นท่าเดียว
3: คร
2: ับท่า24นี้แก้ลมกรดคือให้ลมวิ่งตามสรองร่างกาย2ตนเลยทีเดียวตรงนี
3: ้
2: ที่นิ้วนะครับที่นิ้วตรงนี
3: ้
2: เขาไม่ซ่อมเพราะอยากจะให้รู้ว่าด้านในนั้นเป็นวัตถุอะไรที่รอหนึ่งพระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้ก็คือดินเหนียวเขาไฟที่เราเห็นด้านนอกนี้รัชกาลที่3เป็นดีบุกผสมกับดินเหนียวมาอวบของรัชกาลที่1
0: นอกจากในตัววัดโพนะครับที่มีการรวบรวมตำรับยาและเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วเรายังมีอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนแพทย์แผนไทยสำนักวัดพระเชตุพนก่อตั้งในปี2498นะครับถือเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรองรับวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนแพทย์แผนไทยนี้อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ที่บริเวณท่าเตียนแห่งนี้เดี๋ยวเราไปกันครับ
4: แพทย์แผนไทยนะคะถ้าถามถึงเรื่องความสำคัญเนี่ยก็มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดมาใช้ในการดูแลนะคะดูแลสุขภาพนะคะรักษาผู้คนในท้องถิ่นในชุมชนนั้นอย่างเรื่องยาเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกว่ายาได้ก็คือต้องมีสมุนไพรตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเดียวจะถามว่าเป็นยาไหมมันก็เขาก็เรียกกันติดปากนะคะยาสมุนไพรเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบของสมุนไพรเดียว
0: แต่ไม่ใช่ยาตำรับ
4: ไม่ใช่ยาตำรับเนี่ยคือมีสมุนไพรอยู่ชนิดเดียว
0: ครับ
4: อย่างของแผนไทยเราเนี่ยก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือจะมีอยู่3สมุฐานเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของความร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของลมที่อยู่ในร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของน้ำที่อยู่ในร่างกายเราหรือที่เขาเรียกกันว่าระบบของปิตตะวาตะแล้วก็เสมหะของแผนไทยอ่ะนะคะตรงนั้น3ระบบเนี่ยจะเป็นกลไกหมอไทยก็จะดูว่าระบบไหนมันทำงานเกินหรือทำงานพล่องไปเนี่ยหมอไทยก็จะทำระบบนี้ให้สมดุลโดยการตั้งตำรับยาเข้าไป
0: ในเขตเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตมีร้านหมอยาอยู่หลายร้านนะครับและนี่ครับบ้านหมอหวานบำรุงชาติศาสนายาไทยที่ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองย่านเสาชิงช้าครับ
5: พูดถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยพอเราโตมาเราก็จะมีชุดความรู้ว่าโอเคทางสามแพร่งเนี่ยจะเป็นที่ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาตั้งบ้านเรือนที่พักอาศัยนะคะ
3: พี่เอ๋ครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมตรงนี้สามแพร่งอย่างที่พูดใช่ไหมครับเนี่ย
5: ใช่ค่ะด้วยตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหมอหวานนะคะอยู่ตรงกับทางสามแพร่งพอดีซึ่งถือว่าเป็น

0: ตำแหน่งที่เสริมกับมีฮวงจุ้ยที่เสริมกิจการการซ่อมการรักษาหรือกิจการที่ใช้ของมีคมในการหั่นหรือว่าสับอันนี้เป็นเครื่องบดยาแบบที่ใช้มือโยกนะคะอย่างสัญลักษณ์รูปดาว5แฉกอยู่เนี่ยค่ะเรียกว่าตราเฉลวนะคะ
1: ที่เรียกว่าเฉลว
0: ใช่ค่ะเฉลวเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเครื่องรางที่หมอใช้เวลาที่หมอจะปรุงยาค่ะเก็บสมุนไพรจากป่ามาแล้วเวลาพอจะมาปรุงทีก็จะต้องมีการสวดมนต์เรียกปลุกให้ยาสมุนไพรเนี่ยออกตื่นออกมามีฤทธิ์มีสรรพคุณก่อนนะ
2: การปักเฉลวที่หม้อยาก็จะมากันไม่ให้พวกสิ่งที่เป็นสาธารพวกคนสิ่งสกปรกความชั่วร้ายเข้ามาสู่ในตัวยา
0: หมอหวานรอดม่วงเป็นคุณตาทวดของพี่เองค่ะท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็มาสร้างบ้านหมอหวานขึ้นในช่วงพระพุทธศักราช2467นะคะซึ่งเป็นช่วงปลายรัชกาลที่6ตอนเด็กๆได้มาที่บ้านนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยก็มาทุกเสาร์อาทิตย์คุณแม่คุณพ่อจะพามาส่งไว้ให้อยู่กับคุณยายแล้วก็คุณน้าคุณป้าก็ช่วยกันเลี้ยงแบบนี้นะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศการปรุงยาเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจจะเห็นแต่ว่าเราก็ซึมซับเรื่องของกลิ่นหรือเรื่องของการที่เวลาปรุงยาทีเปิดเครื่องบดยาทีบ้านจะสั่นงึ้งไม่ได้ถูกปลูกฝังหรือว่าวางตัวมาว่าโตขึ้นมาแล้วต้องมาสืบทอดกิจการตรงนี้ค่ะจนกระทั่งเริ่มที่จะหันกลับมาเห็นเนี่ยตอนที่เราเรียนจบแล้วเราได้ทำงานประจำเราก็จะได้ไปเห็นโลกภายนอกได้ไปที่นู่นที่นี่ด้วย
3: เนื่องจากเราต้องการสรรพคุณทางยานะคะ
0: ไปเรียนแพทย์แผนไทยที่วัดโพให้มีพื้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยให้รู้จักเรื่องของตัวยาต่างๆสรรพคุณพิกัดยาต่างๆหรือว่าวิธีการปรุงยาค่ะวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการปรุงยาหอมเป็นเช่นอำพันทองก็คือจะเป็นเมือกมันกรรมคุณของปลาวาฬนะคะหรือถ้าให้เข้าใจง่ายก็คืออสุจิของปลาวาฬนั่นเองก็จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังแล้วก็มีพิมพ์เสนเกล็ดค่ะพิมพ์เสนเกล็ดก็จะมาจากน้ำค้างที่หยดลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วเจออากาศเย็นจับกับเยื่อไผ่ก็พอเคาะออกมาค่ะก็จะเป็นมีลักษณะเป็นเกล็ดแบบนี้แต่สีมันจะไม่ใช่พิมพ์เสนสังเคราะห์มันเป็นพิมพ์เสนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติวิธีการรักษาสูตรตำรับที่จากรุ่น1ถึงรุ่น2จากรุ่น2ถึงรุ่น3นะคะก็คือจากรุ่น1ถึงรุ่น2เนี่ยคือคุณทวดกับคุณยายเนี่ยคือพี่เกิดไม่ทันแต่พี่ก็คือคงมีการจดบันทึกอยู่ว่าคุณยายก็ช่วยคุณทวดปรุงอยู่แล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการที่จะขาดช่วงตรงนั้นพอมารุ่นที่2รุ่นคุณยายถึงรุ่นที่3เนี่ยคุณป้าจะจดแล้วมันก็เคยจะมีเอกสารที่เคยขอขึ้นทะเบียนอย.ไว้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีรายละเอียดว่าสูตรตำรับคือมีอะไรบ้างสัดส่วนเป็นยังไงส่วนรุ่นของเราเราก็เอาทุกอย่างเข้าไปใน Excel หมอหวานเองเนี่ยก็อยู่ในยุคที่หมอไทยก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัยนะคะทัดเทียมกับหมอฝรั่งหรือว่าทางตะวันตกรูปแบบร้านขายยาเองก็จึงมีหน้าตาเหมือนร้านขายยาทางตะวันตกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชื่ออาคารบำรุงชาติศาสนายาไทยเนี่ยเหมือนเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานที่พยายามจะสื่อว่าตั้งใจที่จะทำให้ยาไทยเนี่ยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
4: และถ้าพูดถึงหมอยาในอดีตหลายคนคงรู้จักหมอพรหรือ
5: ยาจนแตกฉานนี่ก็มีคัมภีร์ที่คนรู้จักกันก็คือคัมภีร์อติสรวรรคจนทำให้เป็นมีชื่อเสียงเพราะว่าสูตรยาที่พระองค์ท่านคิดค้นจากภาพถ่ายที่เห็นนะท่านคิดค้นเองแล้วก็เอาตำรายาจากหมอหลวงตำรายาจากหลวงปู่สุขเนี่ยมาปรุงแต่งใหม่เพราะฉะนั้นตำรายาพระองค์ท่านจึงเป็นที
6: ่การฝังเข็มการครอบแก้วการรมยาเป็นต้นนะคะคนจีนที่อพยพเข้ามาในไทยเขาก็นำยาเข้ามาเช่นโสมไม่ก็ตังกุยที่เราเคยได้ยินเนาะเข้ามาพร้อมๆกับคนจีนเลยคนจีนเนี่ยเอายาจีนเข้ามาในเมืองไทยใช่ปะเสร็จแล้วมันก็เลยจะมารวมกับ
4: ในอดีตนะครับสยามเองก็รับความรู้ทางการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่5

0: และเมื่อมีการเปิดโรงพยาบาลสิริราชแม้ว่าระยะแรกเองจะมีการใช้แพทย์แผนไทยควบคู่กันไปและก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่ต่อมาเมื่อ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้บ้านก็เหมือนกับหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของดนตรีเนี่ยก็ใช่ก็คือจะสืบกันอยู่ในตระกูลนะอยู่ในพวกของคนที่เป็นผู้ที่เป็นลูกหลานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย
0: ์ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของวงการแพทย์แผนไทยและยาไทยครับ
2: ยาไทยเนี่ยเป็นยาที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมารองรับอย่างเงี้ยค่ะคือพอกฎหมายชวนยกมาเนี่ยผู้ที่จะปรุงยาก็จำเป็นที่จะต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์คือแต่เดิมเนี่ยเป็นลูกหลานสืบทอดกันมาหรือเป็นลูกศิษย์พระช่วยพระปรุงยาก็มาเป็นแพทย์แผนไทยเป็นหมอที่ช่วยที่ปรุงยาแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บคนก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าฉันปรุงยาเป็นที่มาของแบบเวลาที่จะปรุงยาให้ใครออกไปเนี่ยแล้วถ้ามีคนมาถามว่าได้ยาหรือใครปรุงให้เนี่ยให้บอกว่ายาผีบอกอย่าบอกว่าฉันปรุงเพราะว่าฉันกลัวจะมีความผิด
3: สิ่งที
0: ่อย่างไรก็ดีนะครับหลายคนบอกว่าในช่วงนั้นเองความต้องการแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่ระบบสาธารณสุขปัจจุบันเข้าไปไม่ทั่วถึงจะเห็นได้ว่ามีหมอบ้านตามภาคเหนือภาคใต้มีเยอะแต่อาจจะผิดกฎหมายแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีความสำคัญ
1: ตั้งแต่2520เป็นต้นมาเนี่ยมันก็เห็นกระบวนการที่มีความพยายามจะสร้างหรือว่าใช้สิ่งเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายแล้วก็นำเข้ามาสู่ระบบของสาธารณสุขไทยอีกครั้งหนึ่งในความรู้เหล่านี้นะคะถึงเกิดเรื่องของกระบวนการการแพทย์แผนไทยนะแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของความนิยมในเรื่องของหมอพื้นบ้านด้วยมาจากตรงนั้นก่อนมาจากเรื่องของการที่เราไปเรียนรู้แล้วออกมาเนี่ยนะจากข้อมูลต่างๆออกมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ในสังคมไทยอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยปัจจุบันก็มีการตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะ
4: 20ปีก่อนแพทย์แผนจีนก็จะอยู่ในวงของอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีเชื้อสายจีนแต่หลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนจีนแล้วมีบัณฑิตจบออกไปตั้งแต่รุ่นแรกนะคะการแพทย์แผนจีนก็แพร่หลายเป็นที่รู้จักมันคล้ายๆกับแพทย์ปัจจุบันที่คนเข้าใจมากขึ้น
0: ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีกระแสมีความตื่นตัวของประชาชนทั่วไปที่จะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีหันไปพึ่งพาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยคำถามก็คืออะไรทำให้แพทย์แผน
3: ที่มองในเรื่องชีวิตอ่ะคือธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เรากล่าวไปว่าการองค์ประกอบของชีวิตคนหนึ่งคนคือธาตุดินน้ำลมไฟในแบบแผนไทยนะคะการที่เจ็บป่วยคือการเสียสมดุลธาตุดังนั้นการที่จะแก้ความผิดปกติก็ต้องกลับมาหาธรรมชาติ
0: ตรงนี้อะไรครับเงือบ
5: ตำรับยาของแพทย์แผนไทยที่โทรไปหาหมอไทยแล้วหมอไทยส่งให้แล้วก็จัดการคำแนะนำในการดูแลตัวเองมันก็ทำให้อาการเขาดีขึ้น
0: ครับที่เราไปดูกันในวันนี้นะครับคงจะเห็นว่าศาสตร์ยาสยามมีความเป็นมาผ่านการเวลามีการส่งต่อสืบเนื่องบางช่วงอาจจะเลือนไปแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนกลับมามีคุณค่าความหมายในสังคมไทยและในต่างประเทศด้วยซ้ำคำถามที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ก็คืออนาคตของศาสตร์ยาสยามจะไปทางไหนและจะเป็นอย่างไร
6: จะให้พัฒนาเนี่ยจริงๆไม่ต้องเราค่อยๆซึมซับดิค่อยๆซึมซับก็คือเข้าให้รู้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยว่าเอ้ยสมุนไพรที่มันอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาหยิบอะไรมาใช้ได้บ้างเอาง่ายๆเหมือนกับกลางคืนปวดท้องจะไปหาหมอเกิดไม่มีรถไม่มีอะไรหยิบอะไรมาใช้ได้บ้าง
1: เราพบตำรายาเต็มไปหมดเลยเราไปทำงานเองเนี่ยเราก็พบตำรายาเยอะแยะสแกนเอาไว้อะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีค่ามากสำหรับนักวิจัยนะชาวต่างประเทศแล้วผู้ที่ทำวิจัยไว้เนี่ยมันคือชาวตะวันตกที่เริ่มย้อนกลับมาคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีค่าใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจ ขาไม่เข้าใจปุ๊บเขาก็ไปหาสิ่งเหล่านี้พยายามจะเอามาดูแล้วก็เอามาวิ

0: จแล้วก็ไปจดทะเบียนนะจดสิทธิบัตรเป็นแสนชิ้นแสนชนิดเลยของเราก็สักหมื่นชนิดอะไรทำนองเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่ว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหาตำราที่เรามีอยู่ในมือที่มันสืบมาจากของเก่าเราไม่เข้าใจสิเราปรุงไม่ได้แล้วเราก็เอาไปทดลองรักษาไม่ได้แต่เราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้อ่ะ
1: สิ่งที่จะทำให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือการเป็นผู้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือแม้แต่วงการของสาธารณสุขเองก็ย้อนกลับมาในเรื่องขององค์ความรู้ก่อนเลยค่ะถ้าทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่จะเป็นในเรื่องของการทำเวชปฏิบัติที่ดูแลผู้ป่วยเมื่อมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนมีการทวนสอบข้อมูลกันได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของเรื่องการทำเวชปฏิบัติเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องทำให้มันมีรูปแบบมีมาตรฐานมีลำดับขั้นตอนมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกให้แพทย์เป็นแพทย์จริงๆไม่ใช่แค่เป็นแพทย์ด้วยตัวใบกระดาษหรือมีแค่ความรู้เท่านั้นนะคะดังนั้นพอตัวองค์ความรู้มันชัดบุคลากรมีความรู้เหล่านั้นก็เป็นแรงสำคัญในการไปผลักดันหรือพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อ

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีทิดาในสมเด็จพระ

อุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขส่งสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งสองเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่ง

กระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

จากต้นฉบับตัวเขียนที่เรียกว่าเอกสารโบราณทุกประเภทซึ่งต้นฉบับตัวเขียนเหล่านี้จำแนกตามเนื้อหาได้หลายหมวดโดยเฉพาะหมวดวรรณคดียังสามารถจำแนกตามลักษณะคำประพันธ์เป็นหมู่ย่อยและแยกชื่อเรื่องได้อีกหลายเรื่องต้นฉบับตัวเขียนที่ว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีหลายฉบับหลายสำนวนทั้งที่เป็นกลอนบทละครและร้อยแก้วรวมจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า200รายการซึ่งส่วนใหญ่มักจดบันทึกไว้ในต้นฉบับหนังสือสมุดไทยดำมากกว่าหนังสือสมุดไทยขาวเมื่อจำแนกตามสำนวนกลอนกล่าวได้ว่ามีสำนวนกลอน5กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ฉบับกรุงเก่าฉบับกรุงธนบุรีฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่1ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2และฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4สำนวนที่มีจำนวนต้นฉบับมากที่สุดคือฉบับรัชกาลที่1กล่าวกันว่าเนื้อหามีความยาวถึง117เล่มสมุดไทยนอกจากมีเนื้อหาเป็นสำนวนกลอนต่างๆแล้วยังมีบทละครรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาจับตอนต่างๆกันและยังมีสำนวนที่เป็นคำภาคทั้งภาษาไทยและเป็นคำภาคภาษาเขมรด้วยกล่าวได้ว่าบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นที่นิยมของคนไทยอย่างยิ่งจึงมีการนำมาสรุปเรื่องเป็นสำนวนร้อยแก้วนอกจากนั้นยังมีการนำเรื่องแต่ละตอนมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดเพื่อวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเรียกชื่อต้นฉบับรามเกียรตินี้ว่าจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้างเรียกบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามบ้าง

0: เอกสารประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งที่บ่งบอกความสำคัญของอยุธยาในอดีตกาลคือแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่ชาวต่างชาติประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเดินทางมาติดต่อค้าขายสร้างสัมพันธไมตรีเอกสารเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางการค้าและการเป็นเมืองสำคัญในระดับเมืองท่านานาชาติเมื่อผนวกกับข้อมูลประวัติศาสตร์อื่นๆและร่องรอยหลักฐานโบราณคดีที่ยังปรากฏหลงเหลืออยู่ในศิลปกรรมต่างๆภาพในอดีตของอยุธยาจึงยังคงเด่นชัดอาทิชุมชนและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนคนค้าขายชาวจีนที่บริเวณทิศใต้ของเกาะเมืองชุมชนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่สืบทอดมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียและกลุ่มชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานที่มีเรื่องราวของนักรบพลัดถิ่นและนักเดินเรือจัดแสดงอยู่ร่องรอยของฝรั่งตะวันตกที่มีหลายชาติหลายภาษาสืบสานวัฒนธรรมศิลปวิทยาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอยุธยาในทัศนะของชาวต่างชาติเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมากับอยุธยาในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนนครประวัติศาสตร์อยุธยาจะมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรหน้าที่คนไทยจะร่วมกันคิดพิจารณาวัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
1: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดา และพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปท้าวราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษณ์ถูกสอนหน้าคบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุขทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าคบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันทันที่3ของมุขทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10การไหว้ครูโขนละครนั้นนับได้ว่าเป็นพิธีสำคัญที่มีการสืบทอดมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันครูผู้ประกอบพิธีนั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่เป็นพระพรตฤาษีตามคติความเชื่อที่สืบมาจากศาสนาพราหมณ์การคัดเลือกนั้นถ้าเป็นพิธีนิยมให้คัดเลือกจากผู้อาวุโสอาจเป็นตัวพระหรือมนุษย์ผู้ชายด้วยเหตุที่เชื่อว่าพระเป็นสมุติเทพเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธียุคที่1นายเกศพระรามนายนิ่มอีเหนาพญานัตกานุรักษ์หรือทองดีสุวรรณภารตยุคที่2หลวงวิลาศวงงามหรือรำอินทรนัตนายอาคมสายาคมหม่อมราชวงศ์จรูนสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยุคที่3นายธีรยุทธยวงศรีนายธงชัยโพธยารมนายทองสุขทองหลินนายอุดมอังสุธรนายสมบัติแก้วสุจริตในยุคที่3นี้เนื่องจากนายอาคมสายาคมสิ้นชีวิตโดยกระทันหันโดยมิทันได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับสิทธิ์ท่านใดสายการประกอบพิธีไหว้ครูพิธีหลวงที่สืบมาจึงสิ้นสุดลงกรมศิลปากรจึงขอพระราชวินิจฉัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครขอพระราชทานครอบประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและขอพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบทรงพระราชทานประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดี

ปีที่25ตุลาคม2527นับว่าเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเกิดจากการพระราชทานครอบและแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเริ่มต้นการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครสายพิธีหลวงที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: เรามาเรียนเรื่องอะไรที่นี่กันหรอคะครู
0: วันนี้นะครับคุณครูจะพาน้องชีต้าแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับไปขี่จักรยานรอบชุมชนกันเพราะว่าชุมชนบางกอบัวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นปอดของคนจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับชุมชนนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆคุณครูอยากจะให้น้องชีต้าแล้วก็อยากให้เด็กๆทางบ้านทุกคนได้ไปชมพร้อมกันพร้อมหรือยังครับชีต้า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเย้ไป

0: ชีต้าสังเกตไหมครับว่าถนนที่นี่นะครับทั้งสะอาดทั้งสวยงามบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าขี่จักรยานมากๆเลย
1: ถนนสวยแบบนี้ต้องมีคนดูแลไหมคะ
0: มีสิครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลเนี่ยจะกระจายอำนาจมาให้กับส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่รู้จักประชาชนแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยมากกว่ารัฐบาลเวลาเกิดปัญหาอะไรหรือว่าจะมีโครงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับทิต้าทราบไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้าง
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปซึ่งก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.เราจะมีเทศบาลครับผมนะฮะซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทคือเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลแล้วก็อันที่3นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นั่นเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันคืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ครับแล้วเราก็มีองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก2แห่งนะครับ1ก็คือกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเรานั่นเองแล้วก็2ก็คือเมืองพัทยาเป็นองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยการจัดการและการบริหารที่เป็นรูปแบบเฉพาะครับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ดูแลรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ฝึกอาชีพให้คนในชุมชนตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น 3. ดูแลรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและ 5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นครับ

0: ชิต้ารู้ไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับประชาชนที่สุดใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดคุณครูจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีเมืองนึงชื่อว่าเมืองอาตามิเมืองอาตามิเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไปเที่ยวเลยทั้งที่เมืองอาตามิเนี่ยนะครับมีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีน้ำพุร้อนให้คนสามารถไปแช่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้จักเมืองอาตามิเลยครับจนกระทั่งมีอยู่วันนึงนะครับมีข้าราชการท่านนึงนะครับของเมืองอาตามิเนี่ยเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้คนมาสนใจเมืองอาตามิมากขึ้นนะครับข้าราชการท่านนี้นะครับก็เลยเริ่มไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆไปติดต่อร้านค้าไปติดต่อประชาชนนะครับให้มามีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ช่วยให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นเมืองที่มีคนสนใจรู้ไหมว่าข้าราชการคนนี้เพียงคนเดียวเลยนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถเขาทุ่มเททุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้เมืองอาตามิเนี่ยจากเมืองที่ไม่มีคนรู้จักให้กลายเป็นเมืองที่มีคนรู้จักแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สุดชิต้าอยากรู้ไหมครับว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาทำยังไงจนทำให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจจนถึงทุกวันนี้
1: อยากรู้ค่ะ
0: อยากรู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาตามินะครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยสร้างเมืองให้กลับมานะฮะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับแล้วท่านเป็นใครเรานัดกันไว้แล้วครับใช่ใช่เลยเจอเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ใช่ยามาซัง
2: ใ
3: ช่
2: ยาเวเนชิชิคโชท่านเป็นคนสร้างเมืองที่ซบเซามาเป็นเมืองที่มีความสุขใหม่แล้วก็มีคนกลับมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามารู้วิธีกันว่าเขาทำกันยังไงดีกว่าอยากได้ไหม
3: คร
2: ับที่สุด
4: ก่อนจะไปเที่ยวเราไปดูสถานที่ทำงานของท่านที่ว่าการอำเภออาตามิกันก่อนค่ะ
5: 観光イベントやったり、はい、あとは産業振興って言って、まああの町の、
2: はい、あ、นี่คือแผนกนะครับแผนกครับแนะนำการท่องเที่ยวทำให้เมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักในการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวอะไรครับทำยังไงให้นะครับเมืองเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เกี่ยวกับมีเดียนะครับมีเดียโปรโมชั่นนะฮะเป็นการโปรโมชั่นของนะสื่อให้ออกสื่อเยอะ
5: これはあの厚尾君って言って熱海のゆるキャラキャラクター
2: อันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของประจำนะอาตามินะครับชื่ออัตสึโอะกุนนะครับน้องคุณอัตสึโอะเป็นลูกของลุงนะฮะซึ่งมีผมบางๆนะครับก็คือเป็นเมืองออนเซ็นครับคุณลุงคนนี้ชอบอาบออนเซ็นมากๆเลยครับ
3: ก็เลย
2: มาเลย
3: โอ้เนี่ยตื่นเช้าครับโอเคครับก็เลยมาติด
4: เพราะเหตุใดท่านจึงสามารถทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งทั้งที่ท่านเป็นข้าราชการตัวเล็กๆไม่ใช่นักธุรกิจแต่อย่างใดซึ่งคำตอบของท่านน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าไม่ต้องใช้เงินก็พลิกฟื้นเมืองได้แค่มีใจเท่านั้นเองค่ะ
2: เคล็ดลับอีกอย่างก็คือนะครับท่านนะฮะลงในอินเทอร์เน็ตเขียนว่า365วันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะรับช่วยนะฮะให้คนที่อยากถ่ายรายการเนี่ยโดยนะครับเจ้าหน้าที่1คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่
4: อะไรนะคะยอมทำงาน365วันเลยขอแค่ให้มีคนมาอยากถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองทุ่มเทสุดตัวจริงๆค่ะตอนนี้ปากปลาหมึกย่างเสร็จแล้วมาลองกันเลยค่ะ
3: ผมก็เคยอาตามินี่ใ
6: ช่ไหมอ๋อ
3: そうですよ
6: ใ
3: ช
2: ่นี่ก็คือปากปลาหมึกนะนี่เราเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตจริงๆถ่ายนะแบบนี้ห้ามถ่ายแต่ที่เนี่ยท่านบอกว่าพามาบ่อยๆจนนะชินแล้วเพราะว่า3วันจะมีคนมาถ่ายรายการครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นชิงกันมากเลยมากินกันเลย
3: อร่อยมากเลย
2: คือเขาเขียนอย่างเงี้ยว่าสามารถนะครับเอาไปให้เขาเนี่ยย่างแล้วถือกินได้เลยธรรมดาแล้วถ้าเป็นร้านแบบนี้เขาจะไม่ชอบให้ถือกินเพราะว่าจะทำให้เมืองสกปรกแต่เมืองนี้ก็คือแบบว่านะฮะสามารถให้เดินกินไปด้วยเลยนะครับรณรงค์ให้เดินกินเลยคือไม่มีกำแพงกั้นในการตีกรอบว่าเอ้ยห้ามนู่นห้ามนี่นี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนนะฮะทีวีจะมาตอนแรกเนี่ยต้องมาขออนุญาตทีละที่แต่ตอนนี้บอกว่าทุกที่ร่วมมือกันหมดเลยนะเราจะไม่มีการนะฮะเซโนนะต้องเซเยสแล้วยิ้มแย้มนะประชุมกันแล้วตอนนี้ทุกท่านนะถ้าขอถ่ายเนี่ยโอเคหมดเลยและสิ่งสำคัญก็คือท่าน ใช้ความเป็นข้าราชการเนี่ยให้เป็นประโยชน์งงไหมฮะใช้ความเป็นข้าราชการให้เป็นประโยชน์ยังไงคือท่านบอกว่าท่านเป็นข้าราชการดังนั้นนะฮะมีความเชื่อถือต้องการให้เมืองอ่ะนะฮะมียอดขายที่ดีมีเสน่ห์ไม่ได้ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกัน
4: เราดูได้ง่ายๆเลยค่ะว่าการถ่ายทำในตลาดที่นี่เจ้าของร้านค้าจะให้ความร่วมมือมากจริงๆต่างกับบางย่านที่เราเคยไปถ่ายทำมาถ้าไม่ติดต่อมาก่อนอย่าหวังจะได้ถ่ายนะคะบางที่มีคนมาเดินตามให้ถ่ายเฉพาะจุดที่เขาอนุญาตจริงๆค่ะ
2: แล้วพี่ลองดูเนี่ยจากสถานีรถไฟทางด้านนู้นนะออกมาเนี่ยนะฮะเอาขาแช่ออนเซ็นได้ฟรีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นออนเซ็นที่มาจากนะครับคือมาจากข้างใต้ดินออกมามันออกมาไม่อั้นเลยเนี่ย
4: สถานที่ต่อมาที่ท่านขับรถพาเราไปเที่ยวก็คือริมทะเลค่ะจะบอกว่าทีมงานดูให้รู้ทำงานกับท่านรู้เลยว่าท่านทำงานมาเยอะจริงๆค่ะคือรู้มุมรู้จุดว่าช่างภาพควรจะถ่ายไปทางไหนบ้างพิธีกรควรนั่งมุมไหนอย่างที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
5: そうですね。そこはこれですね。だからみよってお城がありますね。
2: หน้าล้อเนี่ยตรงนี้จะมีหนองไม้ไฟขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่ต้องจองกันเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นนะฮะปราสาทอัตมินะฮะเนี่ยวิวสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จอดเรือยอทนะครับเรือยอทคนโตเกียวเนี่ยจะมาเอาเรือมาฝากไว้ที่นี่ครับในนะวันเสาร์ที่นี่เขาจะมานะมาขับเรือแล้วก็ออกไปเมืองต่างๆออกไปเที่ยวนะถามว่าเป็นข้าราชการมากี่ปีแล้วท่านบอกว่าเป็นข้าราชการมา17ปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แผนกอะไรบ้างครับย้ายมาอยู่เรื่อยๆอยู่แผนกนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอีกอันก็คือแผนกนะฮะผลผลิตนะฮะผลผลิตในเมืองนะแล้วก็กลับมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวอีกทีนึงครับตอนนี้โดดเด่นขนาดไหนไม่มีใครย้ายท่านละเพราะว่าใครๆก็อยากให้ท่านทำ
4: วิธีการฟื้นฟูเมืองต้องทำอย่างไรท่านลองมาแล้วหลายอย่างค่ะทั้งจัดอีเวนต์ต่างๆงานวิ่งงานเดินกิจกรรมพิเศษก็ยังไม่ค่อยสำเร็จจนท่านมาพบว่าการอนุญาตให้รายการทีวีมาถ่ายทำเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายเลยแค่เงินเดือนของท่านคนเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเมืองได้แล้วล่ะค่ะ
5: いわゆる番組側が
2: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ว่าการอำเภอเนี่ยเวลาลงใน Google แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นที่หนึ่งเสิร์ชคำว่าถ่ายทำรายการถ่ายทำหนังแล้วก็เสิร์ชคำว่าอัตมิปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาที่หนึ่งเลยแล้วท่านบอกว่าสิ่งสำคัญคือนะต้องให้อำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจกับลูกค้าในปีแรกนะฮะมีคนมาเพิ่ม2เท่านะครับปีที่2เพิ่มอีก2เท่าและปีที่3เพิ่มมาเป็น3เท่าครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาแล้วติดใจขอมาอีก
5: ก็帰ればまた戻れると思ったんですね僕は
2: เมื่อ100ปีก่อนนะครับที่นี่ครับเป็นรีสอร์ทที่ดังมากๆใน100ปีก่อนนะครับเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับของนะครับเชื้อพระวงศ์นะฮะเป็นเมืองที่ราคาแพงนะครับก็ทำให้คนในเมืองอ่ะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมาท่องเที่ยวแถวนี้ครับก็เลยมีคนหลั่งไหลมาเทมามาเที่ยวนะครับแต่ผู้คนก็อยากพอมาไปเรื่อยๆก็นะครับเป็นการค้าขายทำให้อิเมจเนี่ยเริ่มตกเมื่อ50ปีก่อนเป็นเหมือนสถานที่เรืองลมนะฮะแต่มันก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านบอกว่ามันมีเสน่ห์ก็คือนะมีออนเซ็นนะครับมีเมืองที่สวยงามมีวิวที่ดีนะครับก็แค่เปลี่ยนอิเมจให้ดีขึ้น

0: ทำให้คนกลับขึ้นมาได้นะครับท่านบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือท่านเป็นข้าราชการก็เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมืองได้ถ้าไม่ใช่ข้าราชการแล้วใครจะแก้ได้ครับ
1: ชมวิวหน้าอ่าวแบบนี้ดูไปดูมาก็เหมือนอยู่ในยุโรปเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยค่ะ
0: ก็เวลาเราไปที่ต่างๆเนี่ยถามว่านะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยฮะจะไปติดต่อนะครับขออนุญาตสถานที่ขออนุญาตที่ต่างๆเนี่ยทำยังไงท่านก็บอกว่าต้องเดินไปด้วยตัวเองเลยยื่นนำบัตรบอกว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการนะแต่ว่าอยากสร้างเมืองนะฮะมีรายการนึงอ่ะพระเอกเนี่ยแหละเป็นตัวตลกนะฮะอาบน้ำออนเซนปุ๊บว่ายไปว่ายมามีจระเข้โผล่มาจระเข้โผล่มาจากออนเซนเนี่ยเอามาใส่เลยได้เหรอธรรมดาถ้าเป็นอิมเมจโรงแรมหรูๆดังๆเขาไม่ยอมแกนะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านบอกว่านะฮะก็ไปยื่นใบบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะแต่ว่าเรามาสร้างเมืองกันแล้วในแต่ละตอนเนี่ยที่ออกอากาศแล้วเนี่ยจะมีคนดูนะหลายแสนหลายล้านแล้วนะเมืองก็จะพัฒนาด้วยช่วยร่วมมือหน่อยได้ไหมนะอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะอธิบายถ้าเราอธิบายแล้วเนี่ยทันทีเนี่ยจะโอเคหมดครับนะก็มีการถ่ายทำแบบที่น่าสนใจกันนะครับก็คือที่เมืองอื่นไม่รับทำนะฮะลองจินตนาการดูครับดาราตลกเนี่ยนะครับหลับๆอยู่นะตื่นมาอีกทีนะอยู่บนเตียงแล้วที่นะครับกำลังลอยอยู่บนฟ้าแล้วเรือกำลังดึงนะเหมือนกับเราอยู่บนฟ้าแล้วก็ตื่นมาอ้ออะไรเนี่ยอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นปีใหม่เริ่มกับวันใหม่ธรรมดาแล้วที่อื่นเขาไม่รับทำเพราะว่ามันอันตรายมากแต่ที่นี่ทำครับก็เลยนะครับเป็นที่ที่โด่งดังขึ้นมาเลยครับ
1: เล่ามาถึงตรงนี้เราก็เลยอยากให้ท่านเล่าว่ามีการถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ท่านประทับใจลองฟังดูค่ะ
0: มีตอนสนุกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีต้องถ่ายมา700ตอนนะครับที่มันก็คือครับเป็นรายการนึงเอานะนักวิ่งชาวแอฟริกาที่ได้รับเหรียญทองจริงๆจากมาราธอนนะเอามาวิ่งแข่งกับรถประจำทางของที่นี่นะครับบอกว่าให้เซตติ้งกันว่านะตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งตามหาแฟนแข่งกันไปจนถึงนะสถานีอาตามิวิ่งแข่งกับรถประจำทางตกลงแล้วเนี่ยก็คือถึงพอๆกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ทำให้คนอยากมาดูว่าเมืองเป็นยังไง
2: โอบีอัสไกเดสุกันนีวันนักไฮเจตเตมาตาโดโรนิโอจิดัสสุดๆยังไงครับ
0: ถ้ามีแบบแปลกๆมากมายนะครับเช่นนะฮะตีกอล์ฟในหมู่บ้านนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตีกอล์ฟในสนามหญ้านะตีแบบว่าใช้กอล์ฟลูกนิ่มๆนะตีจริงๆเลยโดนกำแพงไหนหรือข้ามไปในรั้วไหนเข้าไปในบ้านไหนโดนกระจกไหนเอาจริงๆเลยพอเข้าไปแล้วก็คือหรือว่าเป็น OV นะคือข้ามรั้วเข้าไปตีต่อก็คือขออนุญาตบ้านละแวกนั้นครับหมู่บ้านลูกไหนที่บินไปตรงไหนนะครับก็ไปตีต่อนั้นเลยฮะแล้วลองคิดดูว่าดาราตลกเนี่ยเข้าไปในบ้านของคุณแล้วปีนเข้าไปตีต่อปีนเข้าไปตีต่อจะเป็นไงโอ้โหสนุกมากเลย
1: ตอนนี้เราจะตามไปดูตอนท่านไปประสานงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อขอถ่ายทำรายการนะคะมาดูสิคะว่าท่านต้องใช้พลังภายในอะไรบ้างกว่าจะให้กองถ่ายรายการหนึ่งถ่ายทำสำเร็จจนได้ค่ะ
2: เมลโยกรุนเดสโคยูโฮเทลですよっていう
0: ก่อนอื่นนะครับก็คือทางรายการทีวีก็จะติดต่อมาหาท่านก็จะเอาเอกสารอย่างเงี้ยนะฮะมาเอาเอกสารมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเอาเอกสารพวกเนี้ยนะฮะไปยื่นให้กับนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วไปคุยกันหน่อยว่านะฮะมีรายการจากที่นู่นที่นี่มานะฮะช่วยนะครับร่วมมือหน่อยได้ไหมผมขอไปถ่ายรูปในร้านในโรงแรมแล้วเอารูปเนี้ยส่งไปหาผู้กำกับขอแค่นี้ก่อนได้ไหมนะครับผมก็ถามต่อว่าเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ฟรีใช่ไหมท่านบอกว่าฟรีหมดเลยนะครับอาจารย์ชอสใช
2: ่คุณชิวะ
1: ตามเข้าไปดูการทำงานของท่านกันเลยค่ะ
0: ใช่ที่มาโอเคมาเด
3: ี๋ย
0: วนะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโทรติดต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยนะครับชิวะ
1: จะว่าไปแล้วท่านก็ทำมามากกว่าแค่ประสานงานนะคะคือทำหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูลให้กับกองถ่ายไปด้วยเลยคือดูสถานที่ให้ถ่ายรูปส่งให้ดูเล่ารายละเอียดสถานที่ที่มีสรุปว่ากองถ่ายก็จะทำงานง่ายขึ้นไปอีกค่ะ
0: ปัจจุบันนี้นะครับท่านจะพาเราให้ไปดูในมุมที่สวยที่สุดในอาตามินะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังติดต่อโทรติดต่อไปนะครับที่ศูนย์
2: 市役所の韓国の山田です。おさらいます。タイのテレビ番組さんの、はい、はい。で、今、熱海のお宮の松の辺にいるんですけど、そのままスルーしていきますので、受付から、はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。
4: ど
1: ท่านออกหน้าประสานงานให้ขนาดนี้เราก็ต้องได้ไปถ่ายทำสิคะตามไปกันเลยค่ะ
2: はい、熱海で番組のロケを、まあ、ロケを行う番組は
0: い。แล้วรู้ไหมว่ารายการที่ถ่ายทำเริ่มต้นครับเพิ่งจะเริ่มถ่ายที่ไหนเปิดโอเพนนิ่งก็คือจากมุมนี้เลยครับก็คือมุมนี้ให้เห็นอ่าวอาตามิเนี่ยพอถ่ายปุ๊บอ๋ออาตามิเลยครับนี่คือมุมตรงนี้เลยครับคำถามว่านะครับการถ่ายทำเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีรายการอาหารนะผมก็ถามต่อว่ามาถ่ายรายการอาหารไม่เบื่อเหรอนะออกอากาศมาตั้ง700ตอนแล้วบอกว่าไม่เบื่อนะในร้านอาหารก็มีนะวาไรตี้เยอะแยะมากมายที่แตกต่างครับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเขียนว่านะอาตามิเนี่ยครับคนดูก็จะดูว่าโอ้ดูปุ๊บเนี่ยมาได้เพราะมันใกล้มากเลย
1: กว่า700รายการที่ท่านประสานงานให้รายการทีวีมาถ่ายทำเราอยากรู้ว่าผลของการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก่อนหน้านี้2ล้าน5แสนคนเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3ล้านคนคนเพิ่มมา 500,000 คนต่อปีเยอะไหมครับความภูมิใจของท่านที่ทำนะแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือนะครับภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากแล้วก็สวยงามมากนะครับลองดูเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นสถานที่เรืองลมแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ที่มาแล้วต้องมาติดอันดับนะฮะการมาออนเซ็นคืออันดับหนึ่งเลยแล้วใกล้อย่างโตเกียวด้วยลองคิดดูครับว่าญาติญาติที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะฮะติดต่อมาว่าอาตามิออกทีวีแล้วนะอาตามิออกทีวีแล้วเขาจะมีความภูมิใจมากนะ
1: เรารู้ได้เลยนะคะว่าท่านต้องทำงานเป็นเวลานานมากถึงจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองจากเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์สถานเริงรมย์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในครอบครัวจนทำให้รายการทีวีอยากจะมาถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆดูสิคะแม้แต่ดูให้รู้รายการจากเมืองไทยยังอยากมาถ่ายทำเลยค่ะ
2: そういったなんていうんですかねものが街の中に増えていくといいかなと思って
0: อนาคตเนี่ยนะฮะมีแผนการยังไงบ้างนะครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับที่อาตามิเนี่ยนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องมาให้ได้ทุกคนอยากมากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทำไงต่อก็คือสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมาแล้วเนี่ยจะมีความสุขตั้งแต่ขึ้นรถเลย
1: เราก็ขอให้การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะคะ
3: พี่ต้าเห็นความสำคัญขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมครับถ้าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีนโยบายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมที่จะอุทิศตนนะครับในการทำทุกอย่างเพื่อให้ส่วนท้องถิ่นนั้นมันดีขึ้นแน่นอนเลยครับว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนแล้วก็ชุมชนทั้งหมดนะครับแต่ว่าลำพังเนี่ยเราพึ่งพาแต่นโยบายของข้าราชการแล้วก็องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พอนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือความร่วมใจของคนในชุมชนด้วยหรือคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่านโยบายดีแต่ว่าคนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามคนในท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนครับว่าความเจริญการพัฒนามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างดีนะครับทั้งหน่วยงานราชการก็ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเวลามีนโยบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยชุมชนคนในชุมชนประชาชนทั่วไปก็ให้ความร่วมมือกับทางการนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างดีสามารถที่จะทำงานสอดประสานกันได้ก็จะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะครับหรือท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

0: ปกติชีต้าเคยขี่จักรยานเที่ยวชุมชนแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ไม่เคยค่ะเคยแต่ขี่ที่แบบพวกสวนสาธารณะ
0: อ๋อแต่ว่าไม่เคยเข้ามาขี่ในชุมชนไม่เคยเข้ามาขี่ในหมู่บ้านมาก่อนเลยเพราะว่าการขี่จักรยานในชุมชนหรือว่าการขี่จักรยานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องใช้ทางจักรยานเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นถนนสายเดียวกันกับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถยนต์ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ทักษะมากเป็นพิเศษชีต้าเริ่มฝึกขี่จักรยานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 6ขวบค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนสอน
1: คุณพ่อกับคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอน
1: ค
0: ุณครูก็เหมือนกันคุณครูก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนขี่จักรยานเหมือนกันชิต้าครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับ

0: กฎจราจรผ่านการขี่จักรยานตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลเลยนะครับชิต้าทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: นะครับถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการเรียนรู้กฎจราจรผ่านการขี่จักรยานได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: นี่ก็คือกิจกรรมนะฮะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรครับก็เรียนรู้เรื่องอะไรครับนี่ครับการข้ามทางรถไฟมาตรงนี้ต้องใครต้องมาก่อนใครต้องหยุดก่อนตรงไหนเป็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆควรจะเบรกตรงไหนควรจะต้องวิ่งตรงไหนควรจะขับเร็วนะครับต้องขับยังไงความเร็วประมาณไหนคุณครูจะอธิบายครับว่ากรณีนี้ห้ามขับเร็วเพราะถ้าขับเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะบาดเจ็บขนาดไหนถือเป็นการเรียนรู้แบบภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนแบบทฤษฎีอย่างเดียวนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มาใช้ที่บ้านเรานะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นเด็กประถมโตขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยรักษาชีวิตผู้อื่นและรักษาชีวิตตัวเองด้วยครับดีมาก
0: ชิต้าครับกฎของการขี่จักรยานเนี่ยนะครับเรามีกฎอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรครับข้อที่2นะครับเราจะต้องขับขี่จักรยานในทิศทางเดียวกันกับยานพาหนะอื่นๆและ3นะครับเราจะต้องมีไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวจักรยานเวลาที่เราขับขี่จักรยานในยามค่ำคืนครับและข้อ4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ในการให้สัญญาณที่เหมาะสมเช่นแตรหรือว่ากระดิ่งครับข้อ5ครับจะต้องให้สิทธิ์กับคนเดินเท้านะครับแล้วก็ข้อ6เนี่ยระหว่างที่เราขี่จักรยานอยู่เราจะต้องระมัดระวังรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางด้วยครับ7ครับเราจะต้องไม่เกาะยานพาหนะที่แล่นอยู่ข้างหน้าเรานะครับและข้อ8เราจะต้องไม่บรรทุกน้ำหนักบนจักรยาน1คันที่มากเกินไปและข้อ9ครับเราจะต้องตรวจเบรกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอครับข้อ10ครับเราจะต้องระวังเมื่อขี่จักรยานมาถึงทางแยกข้อ11ครับเราจะต้องเรียนรู้การให้สัญญาณมืออย่างถูกวิธีและข้อ12สำคัญมากเลยนะครับเราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ขับขี่ฉวัดเฉวียนหรือขับขี่แบบหน้าหวาดเสียวครับและในตอนต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆนะครับไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ไหนอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมกองกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วครับส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยด้วยครับในขณะที่ยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างอยู่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าว

ภัยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคใต้ส่วนในวันที่13ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันที่12และ13ตุลาคมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันกินแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นกันกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็ค

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
2: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

0: ของคนไทยจริง
1: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
0: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
5: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
0: ๆมาเที่ยวทั้งทีเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
1: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
2: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษหรือการประหารชีวิตพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งที่เป็นการสำเร็จโทษที่เป็นพิธีการตามโบราณราชประเพณีที่สุดคือการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หรือการทุบด้วยท่อนจันทร์ทั้งนี้มาจากความเชื่อที่ว่าหากโลหิตของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเสมือนอวตารของพระวิษณุเทพตกลงบนพื้นดินก็อาจจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่บ้านเมืองได้วัดโคกพระยาคือสถานที่ซึ่งพงศาวดารระบุว่าเป็นสถานที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นมาภายในกรุงศรีอยุธยามีวัดโคกพระยาอยู่สองแห่งด้วยกันแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดหน้าพระเมรุโบราณสถานของวัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังอันเป็นประธานของวัดเจดีย์รายวิหารและกำแพงวัดวัดโคกพระยาแห่งที่สองตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดภูเขาทองจากการศึกษาพบว่าเป็นวัดขนาดเล็กที่มีอายุการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงอยุธยาตอนปลายแต่เนื่องจากในพระราชพงศาวดารเองก็ไม่ได้ระบุที่ตั้งของวัดโคกพระยาอย่างชัดเจนและจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานทั้งสองแห่งก็ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษจึงทำให้เป็นการยากที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าวัดโคกพระยาแห่งใดกันแน่ที่เป็นที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
5: ์พระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาภิเษกและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑลแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องทรงพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิคเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐาน ซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่าน

0: ในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: สิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมส่องแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างยังมีหน้าที่หลักอีกอันนึงก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนพ่วงพ้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: รีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์ภาพยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่แวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารย์จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อม1ยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อม1 8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ย

0: กลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะคะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
1: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่ง9แต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบตัวการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
2: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
3: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
1: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมบันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรี

0: ะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมา
1: น้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดพึ่งติดไฟถ่านแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้พึ่งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดพึ่งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็นสองวงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
2: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
3: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาย
4: และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
5: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวง

0: ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่ได้สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วน

0: คะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรด9ให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่สารกลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางสารกลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี่ทั้งหมดนะครับ
2: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลนหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่ก็ขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ
1: ์มีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับคำนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอน

0: ภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทับนะกองทัพ101เมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยคำเต็มด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวศจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวศแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือผ่านแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เรา

แต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรถน้ำเราก็เอามาเขียนลายรถน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12ก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์ปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี

0: 3,000คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์วาดแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนคราปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
5: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
4: ์มีโลก ที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง

จิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

ยพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวังผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเขื่อนหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีนะข้าวหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่ง
5: ๆไม้กาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ทางเขียนออกมาเลยว่า
12: เขียนตีแม็กเลยครับ
8: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตร พบว่าตลอดสองข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมือง

0: ไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
1: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันน่ะนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: ตัดขาดเลย17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่เรื่องเช้าเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้อง

0: แต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่า
1: ถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกอ่ะเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
2: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างงี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ย
3: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
4: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
5: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกระทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
4: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
6: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธรรม

ซันมูการัตนัมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิซันมูการัตนัมภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 2026 IMFWorld Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายทามันซันมูการัตนัมได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพรมเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ

พื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จ

ซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพลำสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทางมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินหินใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงส

ภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมุนมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ซึ่งชุมชนตำบลหัวเขาร่วมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยการต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัด

ฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งทิ้งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่

ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนันแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโสมนัสวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิษยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจะรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10

รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุ่มกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโยกกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: ปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนต้องค่าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไป

0: มาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมหาปากแล้วก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: เพราะว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเอง

0: เฮ้ยโ
1: อ้
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับเ
0: นาะ
1: ดีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: ข้าวหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้ว่าท่านอาเล็กอาเล็กอาเล็กอาเล
0: ็กเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโ
1: อ
0: ้โอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ย
2: รู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี
3: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่พูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
0: นี่ไงนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแข็งโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแข็งโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่2มีตรงนี้3 4โอ้โหนี่โอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้ตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวพี่ม้าม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของกูสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงคนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเท่าไหร่จาก12ค่ำ
0: จาก
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งเขาชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี
3: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าอย่าได้เวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสี
1: สะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: วิทเฟส
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได้ได
0: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซ้อนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
0: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะ

0: ครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับ
1: สาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
0: อย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
2: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
2: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
2: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแท้งเยอะ
0: ครับ
2: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมคร
2: ับอันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: เลยได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
2: แค่ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: คุณใส่
2: หางกะทิ
1: หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตาม
0: ก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้และ
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: ลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้
2: ด
1: ง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอะได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: อ๋อห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตักเกลือจีนี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของ

0: ตักให้เลยนี่
1: แกงสด
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจัน
0: ได้เห็นการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรออู้ยังใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

0: ในการสืบการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอาลิราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: ถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉนวนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: อ
3: ัน
1: นี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแหละ
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: อ่านี่ไง
1: ม
3: ี
1: หน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
3: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
3: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะ
1: ครับคือใช้งานเหรอคะ
3: คือตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้ตอนนี้ตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะมันคือแบบเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายแต่ว่าต้องเป็นเครดเหรอคะ
3: ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ป่ะ
3: เอาเลยไม่มีปัญหา
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะฮะ
1: อ๋อเหรอคะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป
1: ็นไม่มีด้ามแล้ว
3: ด้ามไม่มีละ
1: ว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้าง
3: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
1: ค
3: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาบอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันอะไรต่างๆนะครับ
1: อย่างในห้องนี้ค่ะจะมินเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
3: ครับผมครับ
1: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
3: นี้ก็คืออาวุธยาว
1: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
3: จริงจริงครับเราต้องมอง2ลักษณะ1ก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
1: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
3: โดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันอย่างง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่อันนี้คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธได้ตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้เรา
1: ไม่ได้สะสมไสย

0: าสตร์ใช่ไหม
1: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยาก ทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาว อาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ย

0: มันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
0: ทั้งหมดเลย
1: รวมหมดเลยเหรอ
0: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
1: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
0: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วว่ามันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
1: อันนี้เนี่ยจำดูออกเลยไหมคะ
0: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าอันนี้เป็นถามว่าเป็นดาบไทยไหม อันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลางฮะ
1: อาจารย์ดูจากตรงไหนจะเทียบ
0: คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
1: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
0: ่
1: า
0: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ
1: 200-300 ปี
0: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่เหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วๆไปนะฮะกับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เรียกว่าของเฉลยคําว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ๊ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงๆแล้วคําว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคําว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
1: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
0: ปุ๊บแต่ขณะที่การของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มนึง
1: อ๋อเหมือนไปลงทะเบียนเอา
0: ไว้ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนคนนี้มีปืนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเพื่อนพลพยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางตรุลมาศหรือทางชุลมาศต่างๆที่เดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่า
1: ไทยนั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นคะเนี่ย
0: ประมาณสัก200ฮะ
1: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหน แต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีสมเอาไว้ ถ้างั้นเดี๋ยวตามมินไปดูดีกว่าค่ะว่ามินจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: ดมิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นพาฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่น
0: ๆ
1: ซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองตอนนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช่
0: ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็น

0: ตอรัญญิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทหนอง
1: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่ามันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
0: ชื่ออรัญญิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
1: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
0: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
1: ค่ะ
0: อุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
1: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหม
0: มารวมตัวกันบางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
1: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
0: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
1: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
1: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
0: ได้ครับ
1: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
0: ตีมีดดาบก็ได
1: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่นะคะคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
0: ครับผม
1: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
0: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู
1: ่
0: น้อยบ้านแล้วที่มีครับ
1: อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
0: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจีย
1: เจียว่าลักษณะใบดาบที่ชายไทยนิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอก

0: ็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้ถูสุดยอดมากๆช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกะไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย
2: กษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารเหรอคะ

0: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
1: ก็เลยเป็นตัวแทน
0: เป็นตัวแทน
1: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิงห์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
0: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวราชา
1: เทวราชา
0: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
1: เหรอ
0: เขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
1: เรารับข้อนึง
0: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
1: พระขันคืออะไรคะอาจ
0: ารย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ย
1: มี
0: คมกี่ด้าน
1: ด้านเดียว
0: ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นสัน
1: ใช
0: ่นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
1: ไม่ตาย
0: สมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเดี๋ยวมาคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์2ข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บๆๆๆปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
1: เพราะว่า
0: เขาจับไม่ทันใช่คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
1: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่แล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
1: โอ้โห
0: พ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสาม
1: นะ
0: เจ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกระทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู
1: ่
0: เจ้าสามพญามาช้าเป็นตาย
1: อยู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นครองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึก2องค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้ง2พระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกัน3เลยพ่อตายได้ไม่กี่วันลูก2คนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์แล้วยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โอ้ยจ้ะนั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล
1: แล้วมีคนขุดไหม
0: เราต้องมาคลายฉงนยางเก็บเอาไว้ก่อนได้อีกตอนหนึ่งแล้วโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันทสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่า

0: จ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: เขาไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ตันเลสาบ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละปรากฏว่านะเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งเพิ่งปราบดาพิเศษขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบง่ายๆนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัชนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่หนึ่งท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่สองก็คือพระแสงขันไชยศรีอ
1: ันนี้คือคงไว้สองอันแรก
0: คงไว้สองอันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: แบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบพัดโบพัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันองค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองเมืองสำคัญสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยผ่าลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7ผ่าลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสอง
1: ว่า
0: ประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
1: โอ้วิเศษชัยศรี
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
0: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในน้ำคือแปลว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของเขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่ขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7 ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะโงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคารสองหลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์องค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะเมนเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบค่ะ
1: แล้วมีไว้
0: เคร
1: ื่
0: องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว
0: ้เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันลบไม่ลบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายสงวนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายสงวนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให
0: ้อาวุธราชสัตรา
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ย
2: หรอน่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของ้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของ้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหม
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
0: กลืนเข้าไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
0: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีนึง6เดือนที
0: คือย้ำ
1: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อน
0: oh.
1: ถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านนะว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่า

0: ัน
1: กันเอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
0: วันนี้เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดอ้าปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ
0: ่ๆ
1: แล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก 15-20 องค
0: ์
1: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
0: เป็นไงบ้าง
1: เกิดมาทันปี 2525-26 นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
0: ประมาณกี่องค์แน่อาจารย์
1: โอ้โหจำไม่ได้จริง
0: ๆเยอะมากเลย
1: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉโลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
0: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
1: เป็นคนแทงน้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิง
0: อย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
1: พระแสงราชศาสตรา
0: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
1: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธ
0: ิ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
1: ใช่
0: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋ออย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
0: ไม่เคยมีประวัติเลย
1: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
0: อายาสิทธิ
1: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนน่ะนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
0: ขาดทั้งตัว
1: ขาดสะพายแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพระพลาแล้วจบพิธี
0: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
1: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใสต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
0: อันนี้คือให้กับทุก
1: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
0: อ๋อไม่ได้ให้
1: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
0: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
1: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะ

0: หลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก 20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกสัตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
1: พอแล้วเหรอ
0: เออ
1: พอแล้วเหรอ
0: เอาแค่นี้
1: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย์
0: แล้วอยากรู้อะไรทาง
1: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
0: จริงเหรอ
2: ครับ
1: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เมื่อสิ้นทศกัณฐ์มณโฑต้องตกเป็นมเหสีของท้าวทศกิริวงศ์จากนั้นไม่นานนางก็ให้กำเนิดโอรสนามว่าภายนาสุริยวงศ์เมื่อเวลาล่วงไปจนภายนาสุริยวงศ์อายุได้13ปีพี่เลี้ยงชื่อวรณีศูนย์ก็ทูลให้ทราบว่าพี่เพกหรือท้าวทศกิริวงศ์ไม่ใช่บิดาที่แท้จริงเมื่อสืบจนทราบความทั้งหมดภายนาสุริยวงศ์พร้อมกับวรณีศูนย์จึงคิดแผนแก้แค้นโดยอ้างว่าจะไปเรียนวิชากับพระกาลดาบสท้าวทศกิริวงศ์จึงทรงอนุญาตภายนาสุริยวงศ์เรียนมนต์แก้ด่านไฟกรดและน้ำกรดจากพระกาลดาบสจนสำเร็จแล้วลอบเข้าไปเฝ้าท้าวจักรวรรดิสหายผู้ทรงฤทธิ์ของทศกัณฐ์ที่เมืองมะลิวันเพื่อให้แก้แค้นแทนพ่อเมื่อท้าวจักรวรรดิทราบเรื่องทั้งหมดจึงยกทัพประชิดเมืองลงกาแล้วแต่งสารท้าพิเภกรบสุดท้ายพิเภกแพ้ท้าวจักรวรรดิจะให้ประหารชีวิตแต่ภายนาสุริยวงศ์ขอไว้จึงสั่งให้นำพิเภกไปขังไว้ในตรุจากนั้นท้าวจักรวรรดิอภิเษกภายนา

0: ครองกรุงลงกาทั้งเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าท้าวทศพินฝ่ายอสุรพัฒน์เห็นพิเภกผู้เป็นตาต้องทนทุกข์อยู่ในตรุเช่นนั้นก็ขออภัยโทษให้แต่กลับถูกท้าวจักรวรรดิกริ้วจึงออกตามหาหนุมานผู้เป็นพ่อจนพบหนุมานจึงนำเข้าถวายตัวเสร็จจากเข้าเฝ้าเล่าเรื่องให้พระรามทรงทราบแล้วก็เกณฑ์กำลังพลวานรไปลงกาโดยมีนิลพัฒน์ทอดตัวเป็นสะพานให้หลังจากช่วยพิเภกปีลงกาคืนได้แล้วก็ตามไปรบกับท้าวจักรวรรดิที่กรุงมะลิวันโดยพินกับวรณีศูนย์ถูกจับตระเวนประจานแล้วนำไปประหารส่วนท้าวจักรวรรดิออกรบหลายครั้งมาภายหลังต้องสอนของพระพจน์แล้วจึงรู้ว่ากำลังรบอยู่กับอวตารของเทพอาวุธแห่งองค์นารายณ์จึงขอขมาก่อนที่จะดับชีพลง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็

ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแล่รอแล่สักป่า2ป่าเรายังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญเลยในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับเราสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแหละก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะก็เป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะ

เยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าละครเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกนี้ไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักพฤกษาในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่ต้องตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับ
เราที่บ้าน

0: ก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละสี่ห้าปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละหนึ่งยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เข้าไปดับไฟเค้าสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเค้าก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านเนี่ยมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แล้วจ้าของโปรดน้องเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: แล้วจ้าของปูนองเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้

0: แต่ก่อนเก็บไก่ผันเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนนี้ก็อีก
0: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนๆนะครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังค์ขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังเดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมๆแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตางค์ก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตางค์เลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตังค์นะครับสตังค์จะเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตังค์อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตังค์นะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังจะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนั่นเองครับ
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังมานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกรียมไหม้หน่อยๆ อร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับและมีหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงโขลกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงโขลกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บแล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลา

ได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันช่างน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตางค์ขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณโบราณด้วยการเปิบมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสะตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากันรสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตางก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจัดการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหั่นหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

ไม่จำเป็นจะต้องทอดให้มันเหลืองสุกกรอบมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแกะเนื้อแล้วเอาไปตำอีกนะครับทอดไม่ต้องเกรียมมากเนื้อปลาความหวานภายใน

0: นำกระทะเตาแล้วนำเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกรียมสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: จึงจัดการลอกเปลือกพริกนม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: าทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจ

0: ไม่นานก็แหลกนะครับ
1: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุกโคลกไปให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน
0: ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังชอบแบบเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

พลูมักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตางว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานๆประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราจะกินคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมาจึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
0: เคล็ดลับในการใช้เกลือนะครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีการจามนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ
1: ตามไปจึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
0: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ใบทํามังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังรายการปัตตคารบ้านทุ่งตอนใบทํามังได้เลยครับ
1: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็ก

0: นำพาหอมแดงและกระเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
1: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปนี่เต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได้
0: ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
1: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริกตาแดงสตังค์นะครับจะหมดแรงซะก่อนแล้วตอนนี้กำลังดึงแขนอยู่กับน้ำพริกนี่แหละครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเข้าไปมันก็จะมีความหนืดเหนียวขึ้นด้วยครับ
0: โขลกต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มักจะกินคู่กับไข่เป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปจึงแช่มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นชิ้นจากนั้นจึงตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยก่อนจะนำมันหมูลงไปเจียวแล้วจึงมาเตรียมตัดแบ่งพริกแห้งเม็ดใหญ่

0: ามไปจึงคันมะขามเปียกเราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกากหมู

ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้น้ำมันหมูเช่นกันกว่าจะเจียวจนสุกเหลืองนั้นก็ใช้เวลาสักระยะนะครับ

ขั้นตอนต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิลงไปทอดในน้ำมันให้พอหอมพร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่องปรุงประสานน้ำ

0: ดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางมีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่

สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางค์เองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอพี่ป้าย่ายายมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้สตางค์จนสามารถทำได้แบบนี้ล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ัสดีครับกลับมาพบกับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต็งสวยดีพืชผลเติบ

ตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกเพราะเราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยและพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยผลส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140 150บาทแต่ถ้าเราซื้อมนนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือว่านมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กําไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คํานึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกําหนดเองได้ทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทํานาแบบนี้และอย่างเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทําเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ํามันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทําเองได้จะต้องฮอร์โมนเราก็ทําเองยาเชื้อราเราก็ทําเองพวกสมุนไพรเราก็ทําเองก็ไม่ต้องซื้อนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทําเองที่เราทําเองเนี่ยเราต้องทําเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำและอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอะขวดละ700 800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นนมสดพัชเจอไรส์เนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกับกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะและขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวนี่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอยู่เงี้ยอาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70ซีซีต่อน้ำ20ลิตรลิตรนึงก็ใช้ได้10

ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนแค่ประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้กันต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวคือที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวในขั้นตอนต่อไปก็พอน่าก็เทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันเราก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยขวาด้วยเพราะว่ายังผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินแล้วก็เสียน้อย

แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ

0: จะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเราน
2: ะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี่ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอค่ะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะ

0: นี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงพงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งอย่าให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเราเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
1: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เรามาปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเนี่ยปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้เป็นพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโชมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโชมส่วนนี้ไปทอดตะไคร้ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระโชมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กพญานุมานประสานกายบางต้นอยู่ในนี้แถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรที่หายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูดูใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีในเรื่องต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนั้นนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขาไม่รับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พอร์ดอร์12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ็บกิ่งคือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก
1: ้ทุ่มบกว่านงอกแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทำได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทำนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

งานทางโบราณคดีนอกจากพบโบราณสถานจำนวน8แห่งแล้วยังพบโบราณวัตถุอย่างหลากหลายที่มาจากดินแดนภายนอกพ้นทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโบราณวัตถุที่พบเป็นสินค้าชั้นดีหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้มีฐานะจะแลกซื้อเพื่อแสดงสถานภาพของตนเองในสังคมสมัยนั้นโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นหลักฐานชิ้น

สำคัญที่แสดงว่าทุ่งตึกเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญอย่างมากในอดีตโบราณวัตถุที่พบมีหลากหลายประเภทประเภทดินเผาได้แก่ภาชนะดินเผาพื้นเมืองเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยเปอร์เซียหรือบัสราแวร์ประเภทแก้วได้แก่ลูกปัดแก้วประเภทต่างๆและภาชนะแก้วประเภทโลหะชิ้นส่วนประติมากรรมเช่นพระหัตถ์ขวาสำริดถือลูกประคำเครื่องประดับแหวนทองคำและชิ้นส่วนประดับทองคำเมืองท่าทางการค้าทุ่งตึกได้ถูกทิ้งร้างไปราวปลายพุทธศตวรรษที่16สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าทำให้เมืองท่าเหล่านี้ซบเซาและหมดความสำคัญในที่สุด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาเกาะติดสถานการณ์

การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาธารณศึกษาผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนแล้วก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 digital literacy ต้องได้หรือ AI literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์คในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงาน

0: ่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสส.ค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คืออะไรก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
3: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้
5: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา

0: สาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
1: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
2: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
3: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐอย่างไรเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

สวัสดีค่ะเจอกับครูปุ้ยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตวันวันนี้ครูปุ้ยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิง

0: ระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นน่ะจับเลย
0: จับเลยจับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: ฮ
0: ึ
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วไปเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
6: จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
1: อย่านะเอ้ย
6: หยุดนะห
1: ้
6: ามทำอันตรายเพื่อนข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
6: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
9: เ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: นอกจากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแล้วภายในวัดชัยวัฒนารามยังมีงานศิลปกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามและสำคัญไม่น้อยกว่างานศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์ 2. ตอนอภิเษกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ 4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6. ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาส 8. ตอนมารผจญ 9. ตอนปฐมเทศนา 10. ตอนยมกปาฏิหาริย์ 11. ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 12. ตอนเสด็จลงจากดาวดึงเป็นตอนสุดท้าย
1: กษัตริย์แห่งมิถิลานครพระองค์หนึ่งนามว่าท้าวชนกคิดละราชสมบัติไปบำเพ็ญพรตจึงออกบวชเป็นฤาษีไปจำศีลอยู่ที่บรรณศาลาปล่อยให้นางรัตนมณีมเหสีเป็นผู้ดูแลกิจการบ้านเมืองวันหนึ่งพระชนกฤาษีลงไปส่งน้ำเห็นพระอกลอยมาติดสวะอยู่ที่ท่าน้ำจึงเปิดพระอกออกดูเห็นกุมารียังเล็กไม่ลืมตาหน้าตาสะสวยผิวพรรณผุดผ่องจึงนำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมแต่ด้วยติดที่ว่าพระองค์ยังคงอยู่ในเพศนักบวชจึงต้องนำพระอกไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยปกป้องรักษาปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระอกไว้ต่อมาพระชนกฤาษีเกิดความเบื่อหน่ายในเพศนักบวชจึงคิดจะกลับไปครองเมืองมิถิลาตามเดิมจึงให้นายโสมไปขุดหาพระธิดาที่ทรงฝังไว้เพื่อพานางคืนสู่เมืองพร้อมกันแต่นายโสมขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบในที่สุดพระชนกฤาษีจึงต้องทำพิธีบวงสรวงมวลหมู่เทพยดาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงด้วยบุญบารมีจึงไถจนได้พบพระอกที่ใส่นางไว้ด้วยเหตุที่ค้นพบนางด้วยคันไถจึงพระราชทานชื่อให้พระธิดาบุญธรรมนี้ว่าสีดาและพระองค์ก็ลาเพศฤาษีกลับคืนมิถิลานครจึงเปลื้องคากรองเปลือกไม้ทั้งสบายหนังสังเสือออกจากบ่าก็ลาพรตพิธีจัญญาทรงเครื่องจักราอลงกรเสร็จแล้วขึ้นรถสุวรรณมาศกับพระราชธิดาดวงสมร

0: ทรพีเดินทางไปท้ารบกับพาลีที่เมืองขิดขินทั้งสองต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจดค่ำแต่ก็ไม่ปรากฏผลแพ้ชนะกันพาลีจึงออกอุบายให้ไปต่อสู้กันในถ้ำในวันรุ่งขึ้นและสั่งสุครีพผู้เป็นน้องชายว่าถ้าตนสู้กับทรพีจนครบ7วันแล้วยังไม่กลับมาขอให้สุครีพไปดูที่ลำธารหากว่าเห็นเลือดข้นไหลออกจากถ้ำก็แสดงว่าพาลีเป็นผู้มีชัยแต่ถ้าเป็นเลือดใสไหลออกมาจากถ้ำให้รู้ว่าเลือดนั้นเป็นของพาลีหากตนแพ้แล้วก็ให้เกณฑ์ไพร่พลขนหินมาปิดปากถ้ำเสียอย่าให้ผู้ใดมาพบศพครั้นพาลีต่อสู้กับทรพีอยู่ที่ในถ้ำจนครบ7วันก็เกิดความสงสัยว่าเหตุใดทรพีจะมีฤทธิ์มากพาลีจึงแกล้งถามว่าเทวดาองค์ใดเป็นผู้ประทานฤทธิ์ให้แต่ทรพีกลับไม่ยอมรับว่ามีเทวดาปกปักรักษาตนอยู่ทำให้เทวดาที่รักษาทรพีน้อยใจพากันหนีออกจากร่างทั้งหมดทำให้พาลีสามารถฆ่าทรพีได้สำเร็จพระพิรุณจึงบันดาลให้เกิดฝนตกเพื่อเป็นการฉลองชัยครั้งนี้การที่ฝนตกกลับส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายตามมาคือสุครีพเห็นเลือดของทรพีที่ปนกับน้ำฝนไหลออกมาจากถ้ำกลายเป็นเลือดใสก็คิดว่าพาลีตายจึงเร่งสั่งให้ทหารขนก้อนหินไปปิดปากถ้ำตามที่พาลีได้สั่งไว้ฝ่ายพาลีเมื่อฆ่าทรพีได้แล้วก็ใช้พระขันตัดหัวทรพีคอนขึ้นเหนือบ่ามาที่ปากถ้ำเมื่อเห็นก้อนหินปิดอยู่ก็โกรธจึงจับหัวทรพีคว้างออกไปจนหินที่ปิดปากถ้ำอยู่พังลงแล้วหอกลับไปยังเมืองขีดขินไปต่อว่าสุครีพว่าเป็นคนคิดคดทรยศเห็นทีจะเลี้ยงไว้ต่อไปไม่ได้แม้สุครีพจะอธิบายอย่างไรพาลีก็ไม่ฟังและขับสุครีพให้ออกจากขีดขินไปในที่สุด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลัง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

0: ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วมีการก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปราสาทแท้จริงแล้วคือสถานซึ่งเปรียบเสมือนทิพยวิมานของเทพเจ้าอาจจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือพระวิษณุหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามพระอิศวรและพระนารายณ์หรือปราสาทอาจจะถูกสร้างสำหรับพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทเป็นจำนวนมากกว่า100แห่งโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาในการก่อสร้างปราสาทจึงเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเพื่อถวายแด่เทพเจ้าที่เคารพโบราณสถานเหล่านี้จึงประดับตกแต่งด้วยภาพสลักบนส่วนต่างๆของปราสาทตั้งแต่ส่วนบนสุดลงมาจนถึงส่วนฐานลวดลายและภาพสลักเล่าเรื่องที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบเขมรมักจะนิยมสลักประดับตามส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนปรางภาพสลักเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามประณีตแล้วในแต่ละยุคสมัยล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายที่แตกต่างกันไปการศึกษาลวดลายโดยละเอียดจึงทำให้สามารถกำหนดอายุของโบราณสถานได้อีกด้วยภาพที่นิยมนำมาเป็นภาพแกะสลักประดับศาสนสถานคือภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายณ์ภาพที่เกี่ยวกับองค์พระนารายณ์นอกจากจะสลักเป็นภาพพระนารายณ์สี่กรในท่าทาง

0: ่างๆแล้วยังนิยมสลักภาพพระนารายณ์อวตารปางต่างๆอีกด้วยเช่นกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะและที่นิยมกันมากอีกปางหนึ่งก็คือปางรามาวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดียเรื่องรามายณะนั่นเอง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ในบรรดาปราสาทแบบเขมรโบราณที่พบในประเทศไทยนั้นปราสาทหินพิมายนับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17และต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ถึงแม้ว่าปราสาทหินพิมายจะเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามแต่การตกแต่งด้วยภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังของปราสาทส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพที่นิยมกันในระยะเวลานั้นนั่นคือภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งพระศิวะพระวิษณุและเรื่องราวที่เป็นที่นิยมมากอีกเรื่องหนึ่งคือภาพสลักเรื่องรามายณะภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายปรากฏอยู่ทั้งบนหน้าบันหลังที่ปราสาทประธานเกือบทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศใต้ด้านหน้าของปราสาทหลังนี้ที่หน้าบันเป็นภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนรำทางด้านทิศตะวันตกหน้าบันและทับหลังของสองส่วนมุกด้านล่างเป็นภาพเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่องตอนพระรามและพระลักษ์ต้องสอนนาคบาตรแวดล้อมด้วยฝูงลิงที่มีกริยาท่าทางโศกเศร้าเสียใจส่วนภาพที่หน้าบันนั้นจะเห็นพญาครุฑกำลังเหาะลงมาช่วยประตูมุขของเรือนท่าทิศตะวันตกสลักเป็นภาพรามายณะตอนยกทัพเข้าต่อสู้ส่วนทัพหลังเป็นภาพตอนพระรามจองถนนมีฝูงลิงกำลังแบกก้อนหินทุ่มลงในน้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำต่างๆทางด้านทิศเหนือหน้าบันเป็นภาพในการรบอีกเช่นกันแต่ทัพหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรส่วนประตูมุขเรือนธาตุด้านทิศตะวันออกที่หน้าบันเป็นภาพเท้ามาลีวราชกำลังเสด็จลงมาว่าความระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ส่วนทับหลังเป็นภาพพระรามกำลังฆ่ายักษ์

0: Fall.
1: ข้าวเป็นธัญอาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้ครับในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
0: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
0: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยกับที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือไวน์แดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: โอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
2: จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื
2: ้
3: อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: จะรู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: ว
2: น่ากล
3: ั
2: วเชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คลีนเนส
3: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะฮะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้าม นะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
2: ครับ
3: Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมครอน
3: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
2: ะ
3: อันนี้เป็นต้นแล้วพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือ ป็นกรีนอินดัสทรีคือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
3: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
2: ครับผม
3: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
2: อย่างเช่น
3: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงที่ผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
2: บ
3: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาส

0: ติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
2: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
2: ปุ่มสีแดง
1: ๆปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะตอนก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์ซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
2: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
2: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
2: ครับ
1: นะ
2: ผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
2: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
2: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
2: วา
1: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
2: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
2: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
2: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
2: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
2: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย์นะเขาเชี่ยวชาญ
2: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
2: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าความประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
3: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
2: ค่
3: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
2: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
3: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
2: ค
3: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
2: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
2: ครับผม
3: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดง

0: นะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับนะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับแนวทางในพาตนเองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะให้กับคนไทยทั้งประเทศนั้นคงจะเป็นสิ่ง

0: ที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะกอบกู้วิกฤตชาติที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรานำไปใช้กับเรื่องวิถีการเกษตรแบบไทยๆนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับวันนี้มีกูรูท่านหนึ่งนะครับที่ก้าวตามรอยที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงชี้แนะไว้เขาสามารถที่จะทำนำมูลสัตว์นำแกรบดำนั้นมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับกูรูท่านนี้อยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่เรนโบว์ฟาร์มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างอาศัยเทคนิคอุปกรณ์อย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้เองไปติดตามชมได้เลยครับ
1: วันนี้เรามาดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการพึ่งตัวเองครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนั่นก็คือเป็ดที่นี่เรามีการทำเกษตรผสมผสานและก็เราใช้เศษเหลือจากข้าวเช่นแกรบลำปลายข้าวมาเป็นอาหารของสัตว์เช่นเป็ดไก่พื้นเมืองนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการเลี้ยงเป็ดนั้นก็คือ1เนี่ยแน่นอนที่สุดเราได้ไข่ซึ่งเราจะได้ขายเป็นรายได้ประจำวันอยู่แล้วนะครับ2เป็ดทำงานให้เราในนาก็คือกำจัดวัชพืชกำจัดหอยเชอรี่กำจัดแมลงศัตรูในนานะครับและที่สำคัญที่สุดเป็ดเป็นแหล่งของปุ๋ยคอกชั้นดีที่เหมาะสำหรับการทำนาครับครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำปุ๋ยหมักด่วนนะครับในแบบฉบับของเรนโบว์ฟาร์มที่เราใช้สอนสมาชิกมากกว่า300ครอบครัวนี่นะครับว่าเราทำปุ๋ยหมักใช้เวลาเพียงแค่8วันทำยังไงตอนนี้เราอยู่ที่คอกเป็ดนะครับบริเวณคอกเป็ดของเราเนี่ยเราจะใช้แกรบเป็นวัสดุรองพื้นเพื่อที่จะรองเอามูลเป็ดหรือขี้เป็ดนี่นะครับเป็ดเนี่ยส่วนใหญ่จะขับถ่ายเป็นของเสียวันหนึ่ง900ถึง 1,000 กรัมต่อวันสำหรับเป็ดตัวเต็มวัยแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเป็ดตัวหนึ่งจะขับถ่ายได้วันละกิโลทีนี้ถ้าหากว่าเราเก็บเราไม่มีวัสดุรองพื้นเราก็จะได้มูลสัตว์น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามีแกรบเป็นวัสดุรองพื้นแล้วเราก็จะได้มูลสัตว์ในปริมาณมากเป็ดเพียงแค่ร้อยตัวสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ปีหนึ่งอย่างน้อย3ตันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราหมักไว้ประมาณสัก 2-3 เดือนเราก็นำเอาขี้เป็ดที่มีวัสดุรองพื้นเป็นแกรบเนี่ยออกมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นวัสดุในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับสำหรับการทำปุ๋ยหมักด่วนนี้แต่ละอย่างนะครับในมือผมเนี่ยคือแกรบดำหรือคุณสมบัติในตัวมันเองเนี่ยมีความเป็นด่างนะครับส่วนมูลสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นกรดทีนี้ถ้าเราผสมแกรบดำแล้วก็มูลสัตว์จะช่วยให้ปุ๋ยหมักนั้นมีค่าเป็นกลางมากขึ้นส่วนอีกวัสดุปลูกอีกชนิดหนึ่งคือคายข้าวในคายข้าวเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับลำเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คายข้าวเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ปุ๋ยหมักนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วมากขึ้นสูตรของเราไม่มีการใช้ EM ไม่มีการใช้จุลินทรีย์แต่เราใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่นในพื้นที่เป็นหลักตัวที่จะล่อจุลินทรีย์มาได้ก็คือคายข้าวนี่แหละครับเราใช้มูลเป็ดเนี่ย6ส่วนแกรบเผา3ส่วนแล้วก็ข้าวหรือลำข้าวเนี่ย1ส่วนนะครับนำอัตราส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันและก็ลดน้ำให้พอมาการลดน้ำเนี่ยต้องพิจารณาดูว่าไม่เปียกเกินไปหรือไม่แห้งเกินไปความชื้นที่พอเหมาะนะครับให้นำวัสดุที่ผสมแล้วเนี่ยนำมาปั้นดูถ้าปั้นแล้วอยู่ตัวแบบนี้นะครับแสดงว่าความชื้นใช้ได้ละแต่ว่าถ้าพังออกอย่างนี้แปลว่ายังไม่ได้หรือถ้ามีน้ำไหลตามง่ามมือก็แฉะเกินไปเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เอาผ้าพลาสติกนะครับจะใสหรือขุ่นก็ได้คลุมไว้ 48ชั่วโมงหลังจากนี้กองปุ๋ยนี้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 65-70 องศาเราก็มากลับกองปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่กลับเนี่ยส่วนด้านบนจะได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับกองปุ๋ยทุก2วันเพื่ออะไรเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานทั่วกองปุ๋ยจุลินความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำลายเมล็ดวัชพืชที่เป็ดกินมาจะทำลายเอาเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับปุ๋ยกับมูลสัตว์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแกรบดำเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือการดูดซับกลิ่นแอมโมเนียซึ่งกลิ่นแอมโมเนียนี่แหละคือสาเหตุของการล่อเอาแมลงมาถ้าหากเราใส่มูลสัตว์โดยตรงลงไปในนาข้าวหรือในแปลงผักแมลงได้กลิ่นแอมโมเนียก็จะมาที่ต้นพืชของเรานะครับถ้าหากเราหมักแล้วกลิ่นแอมโมเนียก็จะไม่มีอีกอย่างนึงนะครับการที่ปัญหาที่ชาวบ้านไม่ค่อยนิยมการใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชเพราะมีปัญหาเรื่องวัชพืชมากถ้าหากเราหมักแล้วเนี่ยเมล็ดวัชพืชจะส่วนใหญ่จะตายโดยความร้อนที่เกิดจากกระบวนการหมักเพราะฉะนั้นเมื่อเกษตรกรนำไปใส่ในนาข้าวหรือในแปลงปลูกพืชแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับคือหลังจากที่เราคลุมพลาสติกไว้แล้ว48ชั่วโมงเนี่ยความร้อนขึ้นเราก็กลับกองและอีก2วันก็กลับกองอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีก2วันกลับกองทีนึงก็จบ8วันเสร็จละการทำปุ๋ยหมักเราจะเห็นปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมีราขาวขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วกลิ่นมูลสัตว์ตอนแรกที่เรานำมาเนี่ยนะจะหายไปดมดูไม่มีกลิ่นมีแต่กลิ่นเชื้อราแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้พืชนั้นเจริญเติบโตทีนี้ถ้าหากว่าเรามีทางเลือกที่เราสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปุ๋ยมูลสัตว์หมักนี้แล้วนะครับถ้าท่านไม่เลือกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่คือทางเลือกที่จะนำท่านไปสู่ความยั่งยืนการพึ่งตัวเองที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปรอไปซื้อปุ๋ยแล้วก็ไปอ้างว่าลงทุนมากมายไปการเกษตรแล้วตัวเองนั้นขาดทุน

ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องทำงานอยู่ในอาคารสำนักงานหรือว่าในออฟฟิศเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าวันหนึ่งนั้นเราใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศมากสักแค่ไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราเคยสังเกตสุขภาพร่างกายของเราบ้างหรือเปล่าครับว่าการทำงานอยู่ในออฟฟิศนั้นส่งผลอะไรบ้างต่อร่างกายของเราบางคนมีอาการระคายเคืองตามีอาการผื่นคันมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับและเมื่อไปหาคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรและนานวันเข้าก็กลายเป็นโรคเรื้อรังลุกลามจนมีอาการป่วยที่จะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขามักจะเรียกกันว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับนั่นก็คือโรคที่ป่วยไข้เนื่องจากการใช้เวลาอยู่ในสำนักงานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตอยู่ในอาคารสำนักงานได้แต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้นะครับทำอย่างไรบ้างในการหลีกเลี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรมไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

สำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะหรือหนุ่มๆด้วยนะคะวิธีการดูแลตัวเองนะคะขณะที่นั่งทำงานนะคะก็อยากจะแนะนำว่านั่งทำงานสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะก็ให้บริหารดังต่อไปนี้นะคะเริ่มจากที่ดวงตานะคะกรอกตานะคะไปมานะคะนะคะอาจจะกรอกวนซ้ายนะคะวนขวานะคะข้างหนึ่งเนี่ยนะคะสักประมาณ5ครั้งนะคะเปลือกตาขึ้นบนนะคะมองบนไกลๆให้สุดเลยค่ะนะคะแล้วก็มองต่ำล่างนะคะขึ้นบนมองล่างนะคะเช่นเดียวกันค่ะ5ครั้งนะคะมองซ้ายสุดนะคะขวาสุดนะคะซ้ายสุดขวาสุดนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงนะคะก็ให้ในแนวทะแยงนะคะทะแยงมุมนะคะนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอีกท่าหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆเลยคือหลับตาสนิทค่ะหลับตาปี๋นะคะนะคะแล้วก็เปิดตากว้างนะคะหลับตาปี๋เปิดตากว้างถัดจากดวงตานะคะ

ขณะที่ทำนะคะไม่ต้องค้างนะคะคือทำไปถึงจุดที่รู้สึกว่าตึงที่สุดแล้วก็ให้กลับมานะคะจากท่านี้เสร็จนะคะก็ให้หันซ้ายพยายามไปให้สุดนะคะแล้วก็หันขวาแล้วก็เอียงคอค่ะขณะที่เอียงนะคะถ้าสุดต้องอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ใช้มือนะคะจับที่ใต้เก้าอี้นะคะแล้วก็เอาอีกมือนึงนะคะมาจับที่ตรงเหนือหน้าหูนะคะแล้วก็ดึงไปมือที่จับใต้เก้าอี้นะคะหรือว่าพาดไปข้างหลังนี้ก็เป็นการยึดไว้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของด้านข้างเนี่ยถึงยืดมากๆเต็มที่ค่ะนะคะจากคอนะคะก็มาถึงที่ไหล่นะคะไหล่นี่ปกติถ้าสมมติว่าเวลาที่เราทำคอมเนี่ยถ้าเกิดโต๊ะคอมสูงนะคะไหล่จะถูกยกวิธีง่ายๆก็คือปล่อยตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะแบะไหล่ออกอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะอันนี้เป็นท่าที่ง่ายแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อทั้งหัวไหล่ทั้งที่สะบักด้านหลังด้วยค่ะนะอย่างเงี้ยนะคะหมุนไหล่ออกอย่างเงี้ยหรืออาจจะยกขึ้นนะเกร็งสักนิดนึงค้างสักนิดนึง1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยตกแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารไหล่นะคะอาจจะเอามือประสานกันที่หลังศีรษะนะคะแบะไหล่ออกนะคะอาจจะรู้สึกเมื่อนิดนึงนะคะที่ด้านหลังนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวกล้ามเนื้อด้านหน้าจะยืดนะคะอาจจะมีการหมุนตัวนะคะไปทางซ้ายในขณะที่มือประสานหลังศีรษะนะคะไปทางขวาเช่นนี้ค่ะนะคะถัดมาก็เป็นแขนนะคะกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดนะคะก็อาจจะประสานมือกันนะคะแล้วก็พลิกแขนนะคะแล้วก็ยืดไปข้างหน้าโยกสูงหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็จะได้ที่หลังด้วยนะคะบั้นเอวนะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะอาจจะลุกขึ้นมานะคะถ้าสามารถลุกขึ้นได้นะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะเอามือจับด้านหลังนะคะแล้วก็ยืดไปนะคะอันนี้เป็นท่าที่ดีค่ะนะคะสำหรับที่จะช่วยยืดนะคะกล้ามเนื้อทางด้านหลังเอวนะคะต่อกับสะโพกนะคะผลักไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะนะคะก็สัก5ครั้งนะคะผลักไปให้ไกลที่สุดนะคะก็สำหรับเรื่องของขานะคะวิธีแก้ก็ไม่ยากนะคะคือพยายามที่จะเคลื่อนไหวขาให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดอาจจะกระดกข้อเท้าขึ้นลงบ่อยๆนะคะเหยียดขาบ้างนะคะเอาเข่ายกสูงขึ้นมาบ้างนะคะคือเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องโต๊ะทำงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาที่ปวดหลังปวดเอวปวดคออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเอาง่ายๆนะคะโต๊ะที่นั่งเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยควรจะสูงพอที่เมื่อเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยนะคะมุมที่สะโพกกับเข่านะคะแล้วก็ที่ขาตั้งฉากกันคือ90องศาประมาณนั้นแล้วก็หลังเนี่ยถ้าสมมติพนักพิงนะคะหลังก็ควรจะเอนประมาณสัก100ถึง110องศาก็คือไม่ตั้งฉากนะคะเพราะถ้าเรานั่งตั้งฉากอย่างนี้ตลอดเวลาจะเมื่อยนะคะก็อาจจะเอนไปสักนิดนึงนะคะพอให้สบายๆนะคะโต๊ะทำงานที่วางคอมเนี่ยนะคะก็ควรจะให้คอมเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินไปนักแล้วก็ความสูงของโต๊ะเนี่ยก็ไม่สูงเกินไปนะคะแขนเนี่ยจะอยู่จะงอประมาณ90องศานะคะที่ข้อศอกนะคะแล้วก็มือก็วางอยู่บนแป้นได้คือไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปแล้วจอคอมพิวเตอร์นะคะก็ถ้าให้ดีก็อย่าตั้งฉากนะคะอย่าตั้งฉากกับพื้นนะคะให้เอ็นนิดหน่อยเพื่อให้ระดับสายตาเนี่ยสามารถที่จะมองได้อย่าง

0: สบายนะคะแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนนะคะว่าให้มาออกกำลังกันดีกว่านะคะในขณะที่ทำงานนะคะอย่าทำเพลินค่ะนะคะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะให้ปรับเปลี่ยนท่านะคะให้ยืดกล้ามเนื้อนะคะที่ใช้งานนะคะค่ะ
1: ในบรรดาแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเรานะครับเกลือนับว่าเป็นแร่ธาตุที่มีราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจนบางครั้งเรามองข้ามความสำคัญและก็มองข้ามประโยชน์ของเกลือไปนะครับด้วยความที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับเกลือนอกจากที่เราจะสามารถนำมาปรุงอาหารแล้วนะครับคุณสมบัติของเกลือยังสามารถเป็นเครื่องประทินโฉมในเรื่องของการดูแลผิวพรรณของเราด้วยนะครับคุณสมบัติของเกลือถ้าหากว่าเรานำมาประยุกต์ใช้นำมาใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีถูกกรรมวิธีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเทียบเท่าได้กับเครื่องสำอางราคาแพงลิบลิ่วได้ทีเดียวนะครับส่วนจะทำอย่างไรมีประสิทธิภาพดังที่ผมพูดมาจริงหรือไม่ติดตามได้ในช่วงวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: สาวๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวราคาแพงๆนะคะมาเพื่อขัดผิวทำให้ผิวเราสดใสเปล่งปลั่งแต่วันนี้เราจะมาสาธิตการทำเกลือขัดผิวนะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆในครัวของเรานี่เองค่ะส่วนผสมในการทำเกลือนะคะก็ได้แก่ตัวเกลือเองนะคะซึ่งเราอาจจะใช้เกลือสินเทาหรือเกลือทะเลก็ได้นะคะเกลือเนี่ยจะเป็นตัวขัดเซลล์ผิวของเราออกไปแต่ว่าถ้าเราใช้เกลืออย่างเดียวก็อาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยแสบแห้งได้นะคะเราจึงต้องนำส่วนผสมอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นนมผงนะคะนมผงเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินจะทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มแป้งข้าวโพดนะคะเป็นตัวทำให้เวลาเราขัดเนี่ยมันจะลื่นนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือขมิ้นขมิ้นชันเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนโบราณทั่วไปหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะใช้ขมิ้นแห้งเนี่ยค่ะมาบดเองได้นะคะขมิ้นนอกจากจะทำให้ผิวผุดผ่องแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดการอักเสบของผิวอีกด้วยนะคะส่วนผสมอื่นๆที่เป็นของเหลวก็ได้แก่น้ำมันนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำมันแร่นะคะหรืออาจจะใช้พวกเบบี้ออยล์แทนก็ได้หรือถ้าบ้านใครมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันงาก็อาจจะนำมาใช้ได้ค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวสุดท้ายก็คือน้ำหอมค่ะน้ำหอมเนี่ยจะช่วยเวลาที่เราขัดผิวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายในการขัดไปด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้รู้ส่วนผสมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้เกลือป่นครึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็ตามด้วยนมผงนะคะอีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นกวนให้เข้ากันนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมถัดไปก็คือแป้งข้าวโพดนะคะเราจะใส่อยู่ครึ่งช้อนชานะคะผงขมิ้นนี่เราก็ใส่อีกครึ่งช้อนชาผงขมิ้นที่เป็นก้อนๆก็บดให้ละเอียดนะคะเอาทัพพีเนี่ยบดเข้าไปให้ละเอียดมันเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะก็เติมส่วนผสมที่เป็นของเหลวเริ่มจากตัวน้ำมันแร่น้ำมันแร่เนี่ยเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับเกลือขัดผิวของเรานะคะโดยการที่เราจะเติมเข้าไป2หลอดหยดนะคะจากนั้นเป็นวิตามินอีอีก1หลอดนะคะค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันและส่วนผสมสุดท้ายก็คือตัวน้ำหอมนะคะตัวน้ำหอมนี่ก็จะทำให้สดชื่นผ่อนคลายเวลาขัดเกลือขัดผิวเนี่ยเวลาเราขัดไปนะคะนอกจากจะขัดเซลล์ผิวแล้วยังช่วยในการหมุนเวียนโลหิตด้วยนะคะจะเห็นว่าเวลาเราเติมน้ำหอมลงไปนะคะสีของขมิ้นก็จะเริ่มออกมากับน้ำหอมนะคะสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขึ้นมานะคะทำให้ดูน่าใช้ยิ่งขึ้น

คนให้เข้ากันนะคะเกลือจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยนวลเชียวนะคะหลังจากที่เราคลุกส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันหมดแล้วนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยตอนนี้ก็ได้นะคะแต่เพื่อที่ไม่ให้ผิวเราระคายเคืองเกินไปเราก็เอาไปบดสักนิดนึงค่ะนี่ก็เป็นเกลือขัดผิวที่บดเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดนะคะเปรียบเทียบกับเกลือที่ยังไม่ได้บดนะคะจะมีเม็ดเกลือเนี่ยขนาดใหญ่กว่านะคะเวลาเราไปขัดผิวเนี่ยอาจจะรู้สึกระคายเคืองได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องบดเนี่ยเราก็สามารถใช้เม็ดใหญ่ๆเนี่ยค่ะขัดได้แต่ว่าอย่าขัดแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าขัดแรงเนี่ยผิวอาจจะแสบได้นะคะหลังจากที่เราบดเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาบรรจุในภาชนะบรรจุของเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นกระปุกพลาสติกก็ได้หรือเป็นขวดแก้วก็ได้นะคะแต่เราต้องปิดให้สนิทนะคะถ้าเราปิดไม่สนิทคือดูดความชื้นเข้าไปเวลาเรานำมาใช้เนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเนื่องจากความชื้นเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสียได้นะคะ

0: เห็นไหมคะว่าเกลือที่เป็นเครื่องปรุงราคาแสนถูกอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ได้นะคะเสริมความงามและยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราอีกด้วยค่ะทำเองก็ได้ง่ายนิดเดียวค่ะ
1: บางครั้งเรื่องของหีบห่อเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของราคารวมถึงเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อก็ทำให้เรามีมายาคติที่ผิดๆนะครับที่ไปเชื่อว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆนั้นสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพของผิวพรรณของเราได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเกลือราคาถูกๆที่เราสามารถทำเองนี่แหละครับก็มีคุณสมบัติที่ไม่อ่อนด้อยไปกว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองลุกขึ้นมาทดลองทำดูนะครับแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนนั้นดีกว่ากันนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตรู้จักกับรากเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องราวของตัวเราในปัจจุบันครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะครับและเมื่อมีความเจ็บป่วยมนุษย์ก็พยายามดิ้นรนหาทางบำบัดรักษาเพื่อความอยู่รอดวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปบนเส้นทางของศาสตร์ยาไทยว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรจนกระทั่งกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่เราในวันนี้ครับ

0: อันที่จริงแล้วถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องของยาไทยแพทย์แผนไทยเราคงต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยนั้นการแพทย์แผนไทยเป็นการผสมผสานการแพทย์แผนอินเดียแผนอายุรเวทการแพทย์แผนจีนรวมกับคติความเชื่อของท้องถิ่นนะครับมีตำราการแพทย์ต่างๆที่มักจะอ้างถึงตำราโอสถพระนารายณ์ที่ถือว่าเป็นเภสัชตำรับเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสยามที่ตกทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: มีเอกสารสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์มีการบันทึกตำราศาสตร์ต่างๆเอาไว้มีการบันทึกตัวยาต่างๆตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ลงมาจนถึงสมเด็จพระเพทราชาเลยแล้วเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับหมอยาซึ่งเป็นชาวต่างประเทศด้วยเช่นพวกขี้ผึ้งรักษาต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นสูตรยาของชาวตนตกก็แสดงว่าเรามีวิธีการรักษามีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีตำรายาแน่นอนอยู่แล้วในสมัยวิทยานะคะไอ้ตัวนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งหรือว่าผู้คนที่เป็นหมอเนี่ยนะมันไม่ได้สืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีสมัยต้นรัตนโกสินทร์อันนี้เห็นชัด
0: ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกบ้านเมืองเราเสียหายเยอะนะครับและความเสียหายก็ปรากฏต่อเนื่องชัดเจนมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยในครั้งนั้นมีการแสวงหาตำรายาหรือคัมภีร์ต่างๆที่มีการจดบันทึกไว้แล้วก็รวบรวมขึ้นมาใหม่ราวๆปี2350หรือว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ครับ
1: โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่2เห็นชัดเจนนะคะก็เกิดการที่บอกว่ามีพระราชโองการให้รวบรวมตำรายาที่ไปอยู่ตามตระกูลต่างๆตามบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะคะรวบรวมเอามาไว้เห็นชัดที่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองจันทบุรีนะคะก็มีการรวบรวมตำรายาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งมาให้ที่ส่วนกลางคือเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าที่จันทบุรีเนี่ยไม่มีความเสียหายหรือว่าผู้คนเคลื่อนย้ายออกไปเพราะสุดสงครามมากก็เลยเป็นสาเหตุที่มาว่าไปรวบรวมมาไว้ที่จากที่จันทบุรีเนี่ยโดยพระยาจันทบุรีกล่อมเนี่ยนะคะก็ส่งมาให้เรียกว่าตำราพระโอสถเนี่ยนะคะในสมัยกาลที่สอง
0: ครั้งนั้นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เลือกตำรายามาจารึกบนหินอ่อนและประดับไว้ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมื่อรัชกาลที่3เสด็จขึ้นครองราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพครั้งใหญ่ทรงได้จารึกความรู้ต่างๆหลายสาขาลงบนแผ่นศิลาทำให้ตำรายาที่วัดโพนั้นมีความสมบูรณ์ครอบคลุมการรักษาความเจ็บป่วยต่างๆแทบทุกโรคถือเป็นการรวบรวมตำรายาในสมัยรัชกาลที่2ที่วัดราชโอรสซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความถูกต้องและจารึกลงบนแผ่นศิลาจนสมบูรณ์
1: สิ่งเหล่านี้ต้องมีการรวบรวมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็คล้ายๆกับเรื่องของวรรณคดีนะเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งต่างๆอ่ะที่มันประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ทางสังคมทางชุมชนของมนุษย์นะคะที่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเป็นความจำเป
0: ็
1: น
0: ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 นะครับพระองค์ทรงปฏิสังขรณ์และสถาปนาวัดโพธารามและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและโปรดให้ตั้งตำรายาและฤาษีดัดตนไว้เป็นฐานตรงนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมตำรายาไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: สมัยก่อนหน้านั้นก็คงมีไม่กี่ท่า 20-30 ท่าอยู่ที่ช่องกุดไม่ได้อยู่ตามภูเขามอแบบนี้เพราะว่าภูเขามอที่เราเห็นรูปปั้นฤาษีดัดตนนี้มาประดับประดาภูเขามอในสมัยล้นเกล้ารัชกาล3
0: ท่านท่าอะไรครับพี
2: ่อันนั้นท่าทางด้านบนนั้นเวลาคนเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นท่าต้อนรับแขก
0: แล้วช่วยให้อะไรครับ
2: ทำให้กำดับอย่างนี
0: ้
2: ซ้ายขวาอย่างนั้นจะทำให้ร่างกายหลังเราเนี่ยแข็งแรง
0: ครับ
2: ของเก่าดั้งเดิมนั้นมีอยู่24ท่า25ต
0: น
2: ท่า24แต่2ตนร่วมกันทำอยู่แต่มันเป็นท
0: ่าเดียว
2: ครับท่า24นี้แก้ลมกรด
0: ค
2: ือให้ลมวิ่งตามสรองร่างกายทั้ง2ตนเลยทีเดียวตรงนี
0: ้
2: ที่นิ้วนะครับที่นิ้วตรงนี
0: ้
2: เขาไม่ซ่อมเพราะอยากจะให้รู้ว่าด้านในนั้นเป็นวัตถุอะไรที่รอหนึ่งพระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้ก็คือดินเหนียวเผาไฟที่เราเห็นด้านนอกนี้รัชกาลที่3เป็นดีบุกผสมกับดินเหนียวมาอวบของรัชกาลที่1
0: นอกจากในตัววัดโพนะครับที่มีการรวบรวมตำรับยาและเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วเรายังมีอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนแพทย์แผนไทยสำนักวัดพระเชตุพนก่อตั้งในปี2498นะครับถือเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรองรับวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนแพทย์แผนไทยนี้อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ที่บริเวณท่าเตียนแห่งนี้เดี๋ยวเราไปกันครับ
3: แพทย์แผนไทยนะคะถ้าถามถึงเรื่องความสำคัญเนี่ยก็มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดมาใช้ในการดูแลนะคะดูแลสุขภาพนะคะรักษาผู้คนในท้องถิ่นในชุมชนนั้นอย่างเรื่องยาเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกว่ายาได้ก็คือต้องมีสมุนไพรตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเดี่ยวจะถามว่าเป็นยาไหมมันก็เขาก็เรียกกันติดปากนะคะยาสมุนไพรเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบของสมุนไพรเดียว
0: แต่ไม่ใช่ยาตำรับ
3: ไม่ใช่ยาตำรับเนี่ยคือมีสมุนไพรอยู่ชนิดเดียว
0: ครับ
3: อย่างของแผนไทยเราเนี่ยก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือจะมีอยู่3สมุฐานเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของความร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของลมที่อยู่ในร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของน้ำที่อยู่ในร่างกายเราหรือที่เขาเรียกกันว่าระบบของปิตะวาตะแล้วก็เสมหะของแผนไทยอ่ะนะคะตรงนั้น3ระบบนี้จะเป็นกลไกหมอไทยก็จะดูว่าระบบไหนมันทำงานเกินหรือทำงานพล่องไปอย่างเนี้ยหมอไทยก็จะทำระบบนี้ให้สมดุลโดยการตั้งตำรับยาเข้าไป
0: ในเขตเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตมีร้านหมอยาอยู่หลายร้านนะครับและนี่ครับบ้านหมอหวานบำรุงชาติศาสนายาไทยที่ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองย่านเสาชิงช้าครับ
4: พูดถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยพอเราโตมาเราก็จะมีชุดความรู้ว่าโอเคทางสามแพร่งเนี่ยจะเป็นที่ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาตั้งบ้านเรือนที่พักอาศัยนะคะ
5: พี่เอ๋ครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับโอ้ตรงนี้สามแพร่งอย่างที่พูดใช่ไหมครับเนี่ย
4: ใช่ค่ะด้วยตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหมอหวานนะคะอยู่ตรงกับทางสามแพร่งพอดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เสริมกับมีฮวงจุ้ยที่เสริมกิจการการซ่อมการรักษาหรือกิจการที่ใช้ของมีคมในการหั่นหรือว่าสับอันนี้เป็นเครื่องบดยาแบบที่ใช้มือโยกนะคะอย่างสัญลักษณ์รูปดาว5แฉกอยู่เนี่ยค่ะเรียกว่าตราเฉลวนะคะ
0: ที่เรียกว่าเฉลว
4: ใช่ค่ะเฉลวเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเครื่องรางที่หมอใช้เวลาที่หมอจะปรุงยาค่ะเก็บสมุนไพรจากป่ามาแล้วเวลาพอจะมาปรุงทีก็จะต้องมีการสวดมนต์เรียกปลุกให้ยาสมุนไพรเนี่ยออกตื่นออกมามีฤทธิ์มีสรรพคุณก่อนนะ

0: ตามปากเฉลียวที่หม้อหยางก็จะมากันไม่ให้พวกสิ่งที่เป็นสาธารพวกคนสิ่งสกปรกความชั่วร้ายเข้ามาสู่ในตัวหยาง
1: หมอหวานรอดม่วงเป็นคุณตาทวดของพี่เองค่ะท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็มาสร้างบ้านหมอหวานขึ้นในช่วงพระพุทธศักราช2467นะคะซึ่งเป็นช่วงปลายรัชกาลที่6ตอนเด็กๆได้มาที่บ้านนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยก็มาทุกเสาร์อาทิตย์คุณแม่คุณพ่อจะพามาส่งไว้ให้อยู่กับคุณยายแล้วก็คุณน้าคุณป้าก็ช่วยกันเลี้ยงแบบนี้นะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศการปรุงยาเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจจะเห็นแต่ว่าเราก็ซึมซับเรื่องของกลิ่นหรือเรื่องของการที่เวลาปรุงยาทีเปิดเครื่องบดยาทีบ้านจะสั่นงึ้งค่ะอันนี้ก็จะเห็นเป็นใบมีดนะคะแล้วก็ที่มันจะหมุนรอบเวลาที่เราเทตัวยาลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะเปิดเครื่องก็จะทำงานแต่ว่าไม่ได้ถูกปลูกฝังหรือว่าวางตัวมาว่าโตขึ้นมาแล้วต้องมาสืบทอดกิจการตรงนี้ค่ะจนกระทั่งเริ่มที่จะหันกลับมาเห็นเนี่ยตอนที่เราเรียนจบแล้วเราได้ทำงานประจำเราก็จะได้ไปเห็นโลกภายนอกได้ไปที่นู่นที่นี่ด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็ดันไปพบว่ากิจการหลายๆกิจการซึ่งเราเคยไปทีอ้าวกิจการนั้นเลิกทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดาย
2: ทองคำเปลวนะคะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งจัดว่าเป็นธาตุวัตถุค่ะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณปัญญายุวัฒนะเรานำมาใช้หุ้มยาหอมเนื่องจากเราต้องการสรรพคุณทางยานะคะ
1: ไปเรียนแพทย์แผนไทยที่วัดโพให้มีพื้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยให้รู้จักเรื่องของตัวยาต่างๆสรรพคุณพิกัดยาต่างๆหรือว่าวิธีการปรุงยาค่ะวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการปรุงยาหอมเป็นเช่นอัมพันทองก็คือจะเป็นเมือกมันกามคุณของปลาวาฬนะคะหรือถ้าให้เข้าใจง่ายก็คืออสุจิของปลาวาฬนั่นเองก็จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังแล้วก็มีพิมพ์แสงเกล็ดค่ะพิมพ์แสงเกล็ดก็จะมาจากน้ำค้างที่หยดลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วเจออากาศเย็นจับกับเยื่อไผ่ก็พอเคาะออกมาค่ะก็จะเป็นมีลักษณะเป็นเกล็ดแบบนี้แต่สีมันก็จะไม่ใช่พิมพ์แสงสังเคราะห์มันเป็นพิมพ์แสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติวิธีการรักษาสูตรตำรับที่จากรุ่น1ถึงรุ่น2จากรุ่น2ถึงรุ่น3นะคะก็คือจากรุ่น1ถึงรุ่น2เนี่ยคือคุณทวดกับคุณยายเนี่ยคือพี่เกิดไม่ทันแต่พี่ก็คือคงมีการจดบันทึกอยู่ว่าคุณยายก็ช่วยคุณทุนทวดปรุงอยู่แล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการที่จะขาดช่วงตรงนั้นพอมารุ่นที่2รุ่นคุณยายถึงรุ่นที่3เนี่ยคุณป้าจะจดคุณป้าเราจะจดแล้วมันก็เคยจะมีเอกสารที่เคยขอขึ้นทะเบียนอย.ไว้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีรายละเอียดว่าสูตรตำรับคือมีอะไรบ้างสัดส่วนเป็นยังไงส่วนรุ่นของเราก็เอาทุกอย่างเข้าไปใน Excel หมอหวานเองเนี่ยก็อยู่ในยุคที่หมอไทยก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัยนะคะทัดเทียมกับหมอฝรั่งหรือว่าทางตะวันตกรูปแบบร้านขายยาเองก็จึงมีหน้าตาเหมือนร้านขายยาทางตะวันตกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชื่ออาคารบำรุงชาติศาสนายาไทยเนี่ยเหมือนเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานที่พยายามจะสื่อว่าตั้งใจที่จะทำให้ยาไทยเนี่ยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
3: และถ้าพูดถึงหมอยาในอดีตหลายคนคงรู้จักปอนหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
4: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยที่คนเรียกว่าหมอพรเนี่ยก็จากเบื้องต้นก็จากที่พระองค์ท่านทรงออกจากราชการมานะครับพระองค์ท่านก็มีความสนใจพระองค์ท่านก็เข้าไปเรียนกับหมอหลวงแล้วก็ใช้พื้นที่ของวังเนี่ยใช้พื้นที่ของวังของเสด็จเนี่ยทำเป็นสถานที่ทดลองยาการที่พระองค์ท่านเนี่ยศึกษาเรื่องยาจนแตกฉานเนี่ยก็มีคัมภีร์ที่คนรู้จักกันก็คือคัมภีร์อติสรวัตรจนทำให้เป็นมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าสูตรยาที่พระองค์ท่านคิดค้นจากภาพถ่ายที่เห็นนะท่านคิดค้นเองแล้วก็เอาตำรายาจากหมอหลวงตำรายาจากตู้สุขเนี่ยมาปรุงแต่งใหม่เพราะนั้นตำรายาพระองค์ท่านจึงเป็นที่ยอมรับของคนแล้วก็ใช้รักษาโรคได้อย่างดี
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้จากยาที่มาจากชาวต่างประเทศก็คือคนจีนนะคะยาจีนก็เข้ามากับคนจีนด้วยนะคะ

0: พทย์แผนจีนก็เป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งนะคะเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวในเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการรักษาแบบเป็นระบบเป็นองค์รวมเน้นการใช้สมุนไพรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีวิธีการรักษาที่เป็นต้นแบบเฉพาะของตนเองเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วการรมยาเป็นต้นนะคะคนจีนที่อพยพเข้ามาในไทยเขาก็นำยาเข้ามาเช่นโสมไม่ก็ตังกุยที่เราเคยได้ยินเนาะเข้ามาพร้อมๆกับคนจีนเลยคนจีนเนี่ยเอายาจีนเข้ามาในเมืองไทยใช่ปะเสร็จแล้วมันก็เลยจะมารวมกับแพทย์แผนไทยด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆตำรับของยาไทยเนี่ยจะมียาจีนผสมอยู่ด้วยและเป็นตำรับเลยยกตัวอย่างเช่นตังกุยเนี่ยก็จะอยู่ในตำรับยาไทยก็มีเช่นเดียวกัน
1: ในอดีตนะครับสยามเองก็รับความรู้ทางการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่5และเมื่อมีการเปิดโรงพยาบาลสิริราชแม้ว่าระยะแรกๆเองจะมีการใช้แพทย์แผนไทยควบคู่กันไปและก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่ต่อมาเมื่อเปิดโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบันและเริ่มมีบัณฑิตออกไปรักษาประชาชนด้วยการแพทย์และยาแผนปัจจุบันมากขึ้นแพทย์แผนไทยก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงครับ
2: ตอนนั้นมีเริ่มมี2ศาสตร์แล้วนะก็คือศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามาเป็นกระแสหลักของประเทศผู้คนประชาชนก็ได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แบบตะวันตกนี่แหละค่ะ
3: มันอาจจะสูญหายไปส่วนนึงก็คือเราไม่มีโรงเรียนแพทย์แล้วก็อาจจะอยู่ในวัดใช่มั้ยอาจจะอยู่ในโบสถ์ต่างๆแต่ว่าโดยทั่วไปในพื้นที่ของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะหมอยาหรือว่าผู้รักษาโรคจะเดินไปหาผู้คนในชุมชนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้บ้านก็เหมือนกับหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของดนตรีเนี่ยก็ใช่ก็คือจะสืบกันอยู่ในตระกูลนะอยู่ในพวกของคนที่เป็นผู้ที่เป็นลูกหลานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่แบบเข้ามาขอความรู
4: ้ในช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่6นะครับอาจถือได้ว่าเป็นช่วงตกต่ำของแพทย์แผนไทยตามบันทึกบอกว่าในช่วงนั้นเองมีการยกเลิกการเรียนแพทย์แผนไทยโดยให้เหตุผลว่าการสอนแบบไทยนั้นไม่เข้ากับแบบฝรั่งต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการแพทย์ในพุทธศักราช2466ตามมาด้วยกฎเสนาบดีพุทธศักราช2472มีการแบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณตรงนี้เองถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของวงการแพทย์ไทยและยาไทยครับ
5: ยาไทยเนี่ยเป็นยาที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมารองรับอย่างเงี้ยค่ะคือพอกฎหมายชวนยกมาเนี่ยผู้ที่จะปรุงยาก็จำเป็นที่จะต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์คือแต่เดิมเนี่ยเป็นลูกหลานสืบทอดกันมาหรือเป็นลูกศิษย์พระช่วยพระปรุงยาก็มาเป็นแพทย์แผนไทยเป็นหมอที่ช่วยที่ปรุงยาแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บคนก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าฉันปรุงยาเป็นที่มาของแบบเวลาที่จะปรุงยาให้ใครออกไปเนี่ยแล้วถ้ามีคนมาถามว่าได้ยาจากไหนหรือใครปรุงให้เนี่ยให้บอกว่ายาผีบอกอย่าบอกว่าฉันปรุงเพราะว่าฉันกลัวจะมีความผิด
2: สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือเรื่องของความรู้เนาะความรู้ที่มันห่างหายไปหรือว่าบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนั้นๆพอเมื่อแก่ชราลงไม่ได้สืบทอดต่อกันอย่างเงี้ยตัวขององค์ความรู้ก็หายตามไปด้วยนั่นคือผลกระทบใหญ่ๆของศาสตร์การแพทย์แผนไทย
4: อย่างไรก็ดีนะครับหลายคนบอกว่าในช่วงนั้นเองความต้องการแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่ระบบสาธารณสุขปัจจุบันเข้าไปไม่ทั่วถึงจะเห็นได้ว่ามีหมอบ้านตามภาคเหนือภาคใต้มีเยอะแต่อาจจะผิดกฎหมายแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีความสำคัญ
3: ตั้งแต่2520เป็นต้นมาเนี่ยมันก็เห็นกระบวนการที่มีความพยายามจะสร้างหรือว่าใช้สิ่งเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายแล้วก็นำเข้ามาสู่ระบบของสาธารณสุขไทยอีกครั้งหนึ่งในความรู้เหล่านี้นะคะถึงเกิดเรื่องของกระบวนการการแพทย์แผนไทยนะแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของความนิยมในเรื่องของหมอพื้นบ้านด้วย

0: มาจากตรงนั้นก่อนมาจากเรื่องของการที่เราไปเรียนรู้แล้วออกมาเนี่ยนะจากข้อมูลต่างๆออกมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ในสังคมไทยอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยปัจจุบันก็มีการตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะ
1: 20ปีก่อนแพทย์แผนจีนก็จะอยู่ในวงของอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีเชื้อสายจีนแต่หลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนจีนแล้วมีบัณฑิตจบออกไปตั้งแต่รุ่นแรกนะคะการแพทย์แผนจีนก็แพร่หลายเป็นที่รู้จักมันคล้ายๆกับแพทย์ปัจจุบันที่คนเข้าใจมากขึ้น
2: ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีกระแสมีความตื่นตัวของประชาชนทั่วไปที่จะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีหันไปพึ่งพาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยคำถามก็คืออะไรทำให้แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกกลับเข้ามาอยู่บนเส้นทางสุขภาพของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้
3: เป็นเพราะตอนนี้กระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เทรนในเรื่องของการกลับเข้าสู่ธรรมชาติรู้สึกถึงว่ามีไซด์เอฟเฟคจากสารเคมีดังนั้นเทรนทุกอย่างก็คือย้อนเหมือนโลกกำลังรีเทิร์นกลับย้อนกลับเข้ามาสู่มุมเรื่องของธรรมชาติดังนั้นพวกการแพทย์แบบตะวันออกอะค่ะที่มองในเรื่องชีวิตอะคือธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เรากล่าวไปว่าการองค์ประกอบของชีวิตคนหนึ่งคนคือธาตุดินน้ำลมไฟในแบบแผนไทยนะคะการที่เจ็บป่วยคือการเสียสมดุลธาตุดังนั้นการที่จะแก้ความผิดปกติก็ต้องกลับมาหาธรรมชาติ
2: อย่างนี้อะไรครับเหงือปลาหมอใบกัญชาเทศลำพันหางหมูหมายถึงว่าถ้าเกิดผมเนี่ยก็คือมีอาการติดเชื้อโควิดใช่ไหมอันนี้ใช้ช่วย
4: อย่างบางคนยังไม่ได้รับยาแผนปัจจุบันอะไรเลยก็เขาใช้ตำรับยาของแพทย์แผนไทยที่โทรไปหาหมอไทยแล้วหมอไทยส่งให้แล้วก็จัดการคำแนะนำในการดูแลตัวเองมันก็ทำให้อาการเขาดีขึ้น
2: ครับที่เราไปดูกันในวันนี้นะครับคงจะเห็นว่าศาสตร์ยาสยามมีความเป็นมาผ่านการเวลามีการส่งต่อสืบเนื่องบางช่วงอาจจะเลือนไปแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนกลับมามีคุณค่าความหมายในสังคมไทยและในต่างประเทศด้วยซ้ำคำถามที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ก็คืออนาคตของศาสตร์ยาสยามจะไปทางไหนและจะเป็นอย่างไร
4: จะให้พัฒนาเนี่ยจริงๆไม่ต้องเราค่อยๆซึมซับดีกว่าค่อยๆซึมซับก็คือเข้าให้รู้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยว่าสมุนไพรที่มันอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาหยิบอะไรมาใช้ได้บ้างเอาง่ายๆเหมือนกับกลางคืนปวดท้องจะไปหาหมอเกิดไม่มีรถไม่มีอะไรหยิบอะไรมาใช้ได้บ้าง
0: เราพบตำรายาเต็มไปหมดเลยเราไปทำงานเองเนี่ยเราก็พบตำรายาเยอะแยะสแกนเอาไว้อะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีค่ามากสำหรับนักวิจัยนะชาวต่างประเทศแล้วผู้ที่ทำวิจัยไว้เนี่ยมันคือชาวตะวันตกที่เริ่มย้อนกลับมาคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีค่าใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจปุ๊บเขาก็ไปหาสิ่งเหล่านี้พยายามจะเอามาดูแล้วก็เอามาวิจัยแล้วก็ไปจดทะเบียนนะจดสิทธิบัตรเป็นแสนชิ้นแสนชนิดเลยของเราก็สักหมื่นชนิดอะไรทำนองเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่ว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหาตำราที่เรามีอยู่ในมือที่มันสืบมาจากของเก่าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราปรุงไม่ได้แล้วเราก็เอาไปทดลองรักษาไม่ได้แต่เราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้
3: สิ่งที่จะทำให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือการเป็นผู้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือแม้แต่วงการของสาธารณสุขเองก็ย้อนกลับมาในเรื่องขององค์ความรู้ก่อนเลยค่ะถ้าทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่จะเป็นในเรื่องของการทำเวชปฏิบัติที่ดูแลผู้ป่วยเมื่อมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนมีการทวนสอบข้อมูลกันได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของเรื่องการทำเวชปฏิบัติเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องทำให้มันมีรูปแบบมีมาตรฐานมีลำดับขั้นตอนมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกให้แพทย์เป็นแพทย์จริงๆไม่ใช่แค่เป็นแพทย์ด้วยตัวใบกระดาษหรือมีแค่ความรู้เท่านั้นดังนั้นพอตัวองค์ความรู้มันชัดบุคลากรมีความรู้เหล่านั้นก็เป็นแรงสำคัญในการไปผลักดันหรือพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.กาดซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ในบริเวณทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือมีวัดสำคัญคือวัดภูเขาทองตั้งอยู่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1930สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัดคือพระเจดีย์ภูเขาทองส่วนฐานของเจดีย์เป็นฐานแบบมอญพม่ารองรับองค์เจดีย์เพิ่มมุมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์อยุธยาโดยแท้เชื่อว่าเจดีย์องค์นี้กองทัพพม่าได้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2112แต่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราชได้

0: และมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าจึงสร้างเจดีย์แบบอยุธยาบนฐานเจดีย์แบบมอญพม่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือพม่าเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์โดยที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศและในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งครั้งนั้นได้หุ้มปลียอดองค์เจดีย์ด้วยทองคำมีน้ำหนัก 2,500 กรัมอันหมายถึงการบูรณะในวาระฉลอง25พุทธศตวรรษนอกจากพระเจดีย์ภูเขาทองแล้วภายในวัดยังมีโบราณสถานอื่นที่มีความสำคัญอีกอาทิเช่นพระอุโบสถซึ่งประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามมากวิหารแกลบและเจดีย์รายเป็นต้น
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บรรดาเทพยดานางฟ้าทุกราศีเมื่อเห็นพระนารายณ์อวตารสังหารชีวิตทศกัณฐ์ผู้เป็นเสี้ยนหนามของไตรโลกสำเร็จแล้วต่างก็ชื่นชมสมนัตแซ่ซ้องอวยพรชัยโปรยปลายบุพผามาลาทิพย์ไปทั่วทุกแห่งหนพญาภิเภกผวาเข้ากอดพระบาททศกัณฐ์ผู้เป็นพระเชษฐาแล้วพร่ำรำพันถึงความหลงผิดแต่หนหลังนับแต่เชื่อคำทูลของสมณขาอันนำมาสู่จุดจบแห่งชีวิตในครั้งนี้จากนั้นภิเภกได้สั่งการให้สารณทูตนายกองตระเวนฝ่ายยักษ์นำความไปแจ้งแก่นางมนโทและนางกาลอัคคีได้ทรงทราบเมื่อทั้งสองมเหสีทราบการร้ายแล้วก็รีบเดินทางมายังสนามรบพร้อมด้วยฝูงนางกำนันเมื่อเห็นทศกัณฐ์ต่างก็เข้าร่ำไห้จนสลบสลายไปด้วยกันเมื่อฟื้นคืนสติขึ้นแล้วภิเภกจึงปลอบโยนให้ต่างคลายทุกโศกลงพระมเหสีทั้งสองจึงขอให้ภิเภกเป็นผู้จัดการพระศพพญาภิเภกจึงสั่งให้มโหธรนำพิชัยราชรถกับโกรธแก้วมรกตพร้อมด้วยกระบวนทหารมารับพระศพของทศกัณฐ์เข้าเมืองจากนั้นได้ทูลเชิญนางสีดานางมนโทนางกาลอัคคีตลอดทั้งนางจันทวดีชายาของพญากุมภกันและนางสุวรรณกัญยุมาชายาของอินทรชิตให้ไปเข้าเฝ้าพระนารายณ์ที่ค่ายทัพพระพลาเขามรกตนางสีดานั้นเมื่อตระหนักว่าแม้พญายักษ์ทศกัณฐ์สิ้นชีพไปก็มีความยินดีเป็นที่ยิ่งดังว่ายกภูเขาออกจากอกแต่เมื่อจะต้องไปเข้าสวามีนางก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าการที่นางต้องจากสามีไปนับ10ปีนั้นแม้นางจะรักษาตัวเช่นไรแต่ก็ยังหวั่นใจว่าสามีจะคิดคลางแคลงใจนางจึงครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรให้นางพ้นข้อมนทินที่ค้างคาใจอยู่นี้ได้

ทศกัณฐ์แค้นเหล่าเทวดาด้วยคิดว่าตัดสินคดีเข้าข้างพระรามจึงทำพิธีกลาไฟโดยนำดินเจ็ดท่ามาผสมกันปั้นเป็นรูปเทวดาแล้วโยนเข้ากองไฟทำให้เทวดาเหล่านั้น

0: ต้องร้องรู้สึกเร่าร้อนดังไฟเผาพร้อมกันนั้นก็ทำพิธีรับหอกกบิลพัสดุ์ร้อนถึงพระอินทร์ต้องเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อร้องทุกข์พระอิศวรจึงส่งเทพบุตรพาลีลงมาทำลายพิธีทั้งหมดทศกัณฐ์ผ่านคิดไปว่าการที่มีคนมาทำลายพิธีได้นั้นเป็นเพราะพิเภกเป็นคนบอกจึงพุ่งหอกเข้าใส่พิเภกพระลักษณ์เห็นจึงเข้าป้องหอกกลับไปต้องพระลักษณ์แทนและสลบไปพิเภกรีบไปหายาที่เขาสัญญชีพสัญญีไปเอามูลโคของพระอิศวรสำหรับหินบดไปนำมาจากพญากาลนาคส่วนลูกหินต้องใช้หินที่ทศกัณฐ์ใช้หนุนนอนต่างหมอนเมื่อได้ยาแล้วพระลักษณ์ก็ฟื้นทศกัณฐ์ให้นึกแค้นใจเป็นยิ่งนักนางมนโทจึงเสนอจะทำพิธีสัญญชีพให้เพื่อจะได้น้ำทิพย์ไปใช้ชุบชีวิตวงญาติและเหล่าทหารแต่มีข้อแม้ว่าระหว่างทำพิธี7วัน7คืนนั้นห้ามทำการใดๆเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวโดยเด็ดขาดมนโททำพิธีแล้วให้มโหธรทยอยนำน้ำทิพย์ไปให้ทศกัณฐ์ที่สนามรบเมื่อทศกัณฐ์พรมน้ำทิพย์ลงพื้นดินบรรดายักษ์ที่ตายแล้วต่างก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาสู้รบกับพระรามพระลักษณ์พระรามต้องยิงศรเป็นข่ายล้อมปีศาจร้ายที่คืนชีพไว้แล้วให้หนุมานนิลนนท์และชมพูพานไปทำลายพิธีหุงน้ำทิพย์หนุมานจึงแปลงเป็นทศกัณฐ์เข้าไปหานางมนโทแล้วบอกให้เลิกทำพิธีเพราะชนะศึกแล้วและหลังจากได้ร่วมหลับนอนกับมนโทแล้วพิธีหุงน้ำทิพย์ก็ถูกทำลายลง
1: ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: นักวิชาการเชื่อว่าก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพุทธศักราช1893นั้นพื้นที่บริเวณนี้ได้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก่อนแล้วมีชื่อเรียกว่าเมืองอยุธยาหรืออยุธยาศรีรามเทพนครหรือเมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาปัจจุบันปรากฏร่องรอยชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางสำคัญหลายวัดเช่นวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอยุธยาหรือวัดเดิมเป็นต้นเมืองอยุธยานี้คงเจริญรุ่งเรืองมากในปลายพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกพระเจ้าพแนงเชิงหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อโตพระประธานของวัดพนัญเชิงในปีพุทธศักราช1867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา

0: หลายครั้งหลายคราวจนยากที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะเมื่อครั้งแรกสร้างได้แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเค้าโครงพระพักตร์ของพระพุทธรูปก็จะเห็นว่ามีเค้าโครงเป็นรูปเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลักฐานจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่บริเวณดังกล่าวกลับไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนพุทธศตวรรษที่20แต่อย่างใด
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของประชาชนสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังคโลก

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ

มุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุกหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามตั้งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำ
ที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7ราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต

เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่าน

0: ในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เรื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ได้ซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: สิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

การณ์ที่มีประวัติศาสตร์ภาพยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎร์ส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระ

0: แบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่หนึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีปากก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่น คุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีพึ่งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
2: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววัง

0: นะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
1: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดพึ่งติดไฟขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้พึ่งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดพึ่งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็นสองวงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
2: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
3: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่า
4: ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสว่างมาคลาดคลาย
3: และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนครามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
5: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารอย่างไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัด

0: ที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสัก 10,000 ช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้ได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทําการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทําการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนํานะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจัดใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือประกรณ์ของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
2: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่าง10หมู่อันได้แก่ ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
3: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจักเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเหลาที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเรียนเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรถน้ำเราก็เอามาเขียนลายรถน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นะก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยักษ์ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวสีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธ

0: 3,000 คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์วัดแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: ใครหลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนคราปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่

0: และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
1: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญ
2: หากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ
1: ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคื

0: ยามาดะนามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตะลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตะลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: ครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียว

0: แก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นๆลูก
2: ผมจะรอครับ
0: เออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจๆลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ในการสืบการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: อาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉงนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึก

0: หมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: นะอันนี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
0: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ์ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้า มีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราสนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้างก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
0: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
1: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้
0: ครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
0: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
0: ใช่ใช่ใช
1: ่มีอาวุธชิ้นแรก
0: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: นี่ไง
1: ม
0: ี
1: อ
0: ๋
1: อม
0: ี
1: หน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
0: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
0: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะ
1: คร
0: ับ ค
1: ือ
0: ตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้แถวเนี้ยตอนแรกมอมแมมวันนี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะก็คือเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายคือแต่ว่ามันต้องเป็นเครดเหรอคะ
0: ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ป่
0: ะเอาเลยไม่มีปัญหา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะฮะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอัน
1: นี้ไม่มีด้ามแล้ว
0: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
0: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกอะไรพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศและวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องมายาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันอะไรต่างๆนะครับ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะจะไม่เห็นยังมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็น
1: ทวนนี้ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: จริงจริงครับเราต้องมองสองลักษณะหนึ่งก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดย

0: การฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
1: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
0: ประจำกายโดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่อันนี้คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธเลยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้ที่เรา
1: อาจารย์ไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
0: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยาก ทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
0: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
0: ทั้งหมดเลย
1: รวมหมดเลยเหรอ
0: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
1: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
0: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วว่ามันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
1: อันนี้เนี่ยอาจารย์ดูออกเลยไหมคะ
0: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นดาบไทยไหมอันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลางฮะ
1: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที
0: ่คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
1: ประกันดาบ
0: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี้ครับ
1: อย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
0: ต่อแยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
1: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
0: ่
1: า
0: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ
1: 200-300 ปี
0: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
1: สนิมมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
0: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างในพอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องจุลทรรศน์ดูต่างๆเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วไปนะฮะกับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เราเรียกว่าของเฉลยคำว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ้ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงๆแล้วคำว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคำว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
1: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
0: ก็ทำทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มหนึ่ง
1: อ๋อมันไปลงทะเบียนเอาไว้
0: ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบ คนนี้มีปืนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพระยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางสถลมาศหรือทางชุลมาศต่างๆที่เดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่นี้เอาแหลนชาวบ้านถือแหลนถือหลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
1: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว่าคือเกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
0: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
1: นั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: ประมาณสัก200ฮะ
1: 200ชิ้นและพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ ณผู้ชมวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากอาจารย์ปริญญามากแต่พาฉงนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาฉงนถึงที่ได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญยิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: ดมิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่น
0: ๆ
1: ซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทร์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองจากนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช่
0: ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทหนอง
0: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
1: ชื่ออรัญยิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
0: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะแต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
1: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีอุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
0: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
0: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
1: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆและมารวมตัวกัน
0: มารวมตัวกัน
1: บางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
0: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
1: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับแล้ววันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
0: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: บ้างเป็นแบบโบราณอยู
0: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
1: ตีมีดดาบก็ได
0: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่เหรอคะคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
1: ครับผม
0: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
1: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู
0: ่
1: น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบ

0: อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจีย
0: เจีย
1: เจียแล้วก็ชุบแข็ง
0: ชุบแข็ง
1: ครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
0: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
1: คร
0: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับมินว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

0: อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้ถือสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนวนกับอาจารย์ขอทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกระไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวเหรอ
0: ไหวดิหนูก็เลยมี

0: อาวุธอย่ามาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารเหรอคะ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิ่งนี้ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหร
1: อเขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เรารับทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
0: พระขันคืออะไรคะอาจ
1: ารย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ยมีคมกี่ด้าน
0: ด้านเดียว
1: ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นสัน
0: ใช่
1: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
0: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
1: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
0: แล้วฟันทำไม
1: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คน
0: อ๋อโอเคคือจำ
1: รักแต่ว่า
0: เธอทำผิดฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันไม่อยากจะตาย
1: เธอก็เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
0: บางทีก็คอหักเนาะ
1: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
0: ด้วยตัวบทกฎหมาย
1: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
0: ์พระขันนี่ยาวไหมคะอาจารย์ยาวเท่าดาบไหม
1: ยาวยาวกว่า
0: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
1: ใช่ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
0: แล้วปลายแหลมไหมคะ
1: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
0: คือเวลารบก็ใช้
1: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเนี่ยมั้ยคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์สองข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
0: เพราะองค์ละคาบไว้
1: เพราะจับไม่ทันใช่คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
0: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างนั้น
1: ค่ายแล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
0: โอ้โห
1: พ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสาม
0: นะ
1: เจ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส

0: ไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกระทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตายอย
1: ู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นครองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึก2องค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้ง2พระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกัน3เลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูก2คนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์นี่ยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โอ้ยจ้านั่นสุดนั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล
1: แล้วมีคนขุดมั้ย
0: เราต้องมาคลายฉงนยางเก็บเอาไว้ก่อนเออได้อีกตอนนึงแล้วเออโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันทศีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: คุณไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ตันเลสาบ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละเออปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาพิเศษขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ
1: ์
0: เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบเทียบง่ายนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันชัยศรีอัน
1: นี้คือคงไว้2อันแรก
0: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: พัดแบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบกพัดโบกพัดโบกให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันองค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองเมืองสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยพาลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7พา

0: ลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสอง
1: ว่า
0: ประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
1: โอ้วิเศษชัยศรี
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอกล่าวอีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม ัน
0: เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอย
1: ู่
0: ในน้ำคือแต่ว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก้วพอขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายฉงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคาร2หลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะมิ้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขอนิดเดียวนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
1: แล้วมี
0: ไว้เพื่อประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว้
0: เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันลบไม่ลบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายฉงนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายฉงนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให
0: ้อาวุธราชสัตรา
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหร
2: อน่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของ้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของ้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหมคะ
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการ

0: ราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
1: กลืนเข้าไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
1: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
0: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีหนึ่ง6เดือนที
1: คือย้ำ
0: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
1: น้ำว่านคือน้ำปกติ
0: คือว่านว่านรู้จักว่านใช่ไหมว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
1: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่าก
0: ันเอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
1: อันนี้เขาต้องตรวจแบบ
0: เขาตรวจหมดปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ่ๆแล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก 15-20 องค
1: ์
0: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
1: คอ
0: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
1: เป็นไงบ้าง
0: เกิดมาทันปี 2525-26 นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
1: ประมาณกี่องค์แน่จ๊ะ
0: โอ้โหจำไม่ได้จริง
1: ๆเยอะมากเลย
0: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
1: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
0: เป็นคนแทงน้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
1: พระองค์แรก
0: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
1: ต้อง
0: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทำเพื่อประเทศชาติจริงๆมินอันนี้สำคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจำพระองค์แทนพระองค
1: ์พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
0: พระแสงราชศาสตรา
1: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
0: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
0: ใช่
1: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเจ้าตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ย

0: ขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
1: ไม่เคยมีประวัติเลย
0: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
1: อัญญาสิทธิ
0: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนน่ะนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
1: ขาดทั้งตัว
0: ขาดสะพายแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพระพลาแล้วจบพิธี
1: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
0: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใสต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
1: อันนี้คือให้กับทุก
0: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
1: อ๋อไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
1: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
0: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
1: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ย
0: ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
1: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่จังหว
0: ั
1: ดน
0: ั
1: ้น
0: ก
1: ็ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
0: ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
1: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
0: เอาแค่นี้
1: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย
0: ์อยากรู้เลยถาม
1: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาให้จบแล้วเหรอ
1: เขาให้จบแล้ว
0: โอเคจบโอ้ยทุกข์เหนื่อยมากเลย
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ได้
0: ขอบคุณที่จบ
1: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่าบทบาทหน้าที่ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจบจนปัจจุบันนี้
0: ก็เป็นตัวแทนก็จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
1: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
0: ้โอ้ยครั้งต่อไป
1: ครั้งต่อไปไงที่เราจะบอกคุณผู้ชมว่า
0: วันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
1: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจเหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
0: กองทัพตั้งทัพเคลื่อนทัพ
1: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: เนาะสบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวฮักปาก
7: ครับยาย
8: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
9: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
2: eat,
7: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: ลิเชีย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: เรามาเรียนเรื่องอะไรที่นี่กันหรอคะครู
0: วันนี้นะครับคุณครูจะพาน้องชีต้าแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับไปขี่จักรยานรอบกันเพราะว่าชุมชนบางกอบัวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นปอดของคนจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับชุมชนนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆคุณครูอยากจะให้น้องชีต้าแล้วก็อยากให้เด็กๆทางบ้านทุกคนได้ไปชมพร้อมกันพร้อมหรือยังครับชีต้า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเย้ไป

0: ชิต้าสังเกตไหมครับว่าถนนที่นี่นะครับทั้งสะอาดทั้งสวยงามบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าขี่จักรยานมากๆเลย
1: ถนนสวยแบบนี้ต้องมีคนดูแลไหมคะ
0: มีสิครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลเนี่ยจะกระจายอำนาจมาให้กับส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่รู้จักประชาชนแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยมากกว่ารัฐบาลเวลาเกิดปัญหาอะไรหรือว่าจะมีโครงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับชิต้าทราบไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้าง
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปซึ่งก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.เราจะมีเทศบาลครับผมนะฮะซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทคือเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลแล้วก็อันที่3นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นั่นเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันคืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ครับแล้วเราก็มีองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก2แห่งนะครับ1ก็คือกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเรานั่นเองแล้วก็2ก็คือเมืองพัทยาเป็นองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยการจัดการและการบริหารที่เป็นรูปแบบเฉพาะครับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ดูแลรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ฝึกอาชีพให้คนในชุมชนตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น 3. ดูแลรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและ 5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นครับ

0: ชิต้ารู้ไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับประชาชนที่สุดใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดคุณครูจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีเมืองนึงชื่อว่าเมืองอาตามิเมืองอาตามิเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไปเที่ยวเลยทั้งที่เมืองอาตามิเนี่ยนะครับมีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีน้ำพุร้อนให้คนสามารถไปแช่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้จักเมืองอาตามิเลยครับจนกระทั่งวันนึงนะครับมีข้าราชการท่านนึงนะครับของเมืองอาตามิเนี่ยเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้คนมาสนใจเมืองอาตามิมากขึ้นนะครับข้าราชการท่านนี้นะครับก็เลยเริ่มไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆไปติดต่อร้านค้าไปติดต่อประชาชนนะครับให้มามีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ช่วยให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นเมืองที่มีคนสนใจรู้ไหมว่าข้าราชการคนนี้เพียงคนเดียวเลยนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถเขาทุ่มเททุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้เมืองอาตามิเนี่ยจากเมืองที่ไม่มีคนรู้จักให้กลายเป็นเมืองที่มีคนรู้จักแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สุดชิต้าอยากรู้ไหมครับว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาทำยังไงจนทำให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจจนถึงทุกวันนี้
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาตามินะครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยสร้างเมืองให้กลับมานะฮะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับแล้วท่านเป็นใครเรานัดกันไว้แล้วครับให้ให้เชิญมีเจอเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ให้ยามานะซัง
2: ยาเวเนชิชิอักโชท่านเป็นคนสร้างเมืองที่ซบเซามาเป็นเมืองที่มีความสุขใหม่แล้วก็มีคนกลับมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามารู้วิธีกันว่าเขาทำกันยังไงดีกว่าจากนั้นมา
3: ที
2: ่สก
4: ก่อนจะไปเที่ยวเราไปดูสถานที่ทำงานของท่านที่ว่าการอำเภออาตามิกันก่อนค่ะ
3: 観光イベントやったり、はい、あとは産業振興って言って、まああの町の、
2: はい、これはパネクね、パネクね、แนะนำการท่องเที่ยวทำให้เมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักในการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวอะไรครับทำยังไงให้นะครับเมืองเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เกี่ยวกับมีเดียนะครับมีเดียโปรโมชั่นนะฮะเป็นการโปรโมชั่นของนะสื่อให้ออกสื่อเยอะ
3: これはあのアツオ君って言って熱海のゆるキャラキャラクター
2: อันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของประจำนะอาตามินะครับชื่ออัตสึโอะคุณนะน้องคุณอัตสึโอะเป็นลูกของลุงนะฮะซึ่งมีผมบางๆนะครับก็คือเป็นเมืองออนเซ็นครับคุณลุงคนนี้ชอบอาบออนเซ็นมากๆเลยครับ
3: โอเคมาเลย
2: โอเคตื่นเช้า
3: โอเคก็ไม่มาติด
4: เพราะเหตุใดท่านจึงสามารถทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งทั้งๆที่ท่านเป็นข้าราชการตัวเล็กๆไม่ใช่นักธุรกิจแต่อย่างใดซึ่งคำตอบของท่านน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าไม่ต้องใช้เงินก็พลิกฟื้นเมืองได้แค่มีใจเท่านั้นเองค่ะ
2: เคล็ดลับอีกอย่างก็คือนะครับท่านนะฮะลงในอินเทอร์เน็ตเขียนว่า365วันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะรับช่วยนะฮะให้คนที่อยากถ่ายรายการเนี่ยโดยนะครับเจ้าหน้าที่1คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่
4: นะคะยอมทำงาน365วันเลยขอแค่ให้มีคนมาอยากถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองทุ่มเทสุดตัวจริงๆค่ะตอนนี้ปากปลาหมึกย่างเสร็จแล้วมาลองกันเลยค่ะ
3: ผมก็เมื่อก่อนอาตามิดีใ
5: จอ๋อそうなんですか
3: そうですよ
5: はい
2: นี่ก็คือปากปลาหมึกนะนี่เราเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตจริงๆถ่ายนะแบบนี้ห้ามถ่ายแต่ที่เนี่ยท่านบอกว่าพามาบ่อยๆจนนะชินแล้วเพราะว่า3วันจะมีคนมาถ่ายรายการครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นชินกันมากเลยอะมากินกันเลย
3: อร่อยมากเลย
2: คือเขาเขียนอย่างเงี้ยว่าสามารถนะครับเอาไปให้เขาเนี่ยย่างแล้วถือกินได้เลยธรรมดาแล้วถ้าเป็นร้านแบบนี้เขาจะไม่ชอบให้ถือกินเพราะว่าจะทำให้เมืองสกปรกแต่เมืองนี้ก็คือแบบว่านะฮะสามารถให้เดินกินไปด้วยเลยนะครับรณรงค์ให้เดินกินเลยคือไม่มีกำแพงกั้นในอีกรอบว่าเอ้ยห้ามนู่นห้ามนี่นี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนนะฮะทีวีจะมาตอนแรกเนี่ยต้องมาขออนุญาตทีละที่แต่ตอนนี้บอกว่าทุกที่ร่วมมือกันหมดเลยนะเราจะไม่มีการนะฮะเซโนนะต้องเซเยสแล้วยิ้มแย้มนะประชุมกันแล้วตอนนี้ทุกท่านน่ะถ้าขอถ่ายเนี่ยโอเคหมดเลยและสิ่งสำคัญก็คือท่านใช้ความเป็นข้าราชการเนี่ยให้เป็นประโยชน์งงไหมฮะใช้ความเป็นข้าราชการให้เป็นประโยชน์ยังไงคือท่านบอกว่า ท่านเป็นข้าราชการดังนั้นนะฮะมีความเชื่อถือต้องการให้เมืองอ่ะนะฮะมียอดขายที่ดีมีเสน่ห์ไม่ได้ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกัน
4: เราดูได้ง่ายๆเลยค่ะว่าการถ่ายทำในตลาดที่นี่เจ้าของร้านค้าจะให้ความร่วมมือมากจริงๆต่างกับบางย่านที่เราเคยไปถ่ายทำมาถ้าไม่ติดต่อมาก่อนเดี๋ยวหวังจะได้ถ่ายนะคะบางที่มีคนมาเดินตามให้ถ่ายเฉพาะจุดที่เขาอนุญาตจริงๆค่ะ
2: แล้วพี่ลองดูเนี่ยจากสถานีรถไฟทางด้านนู้นนะออกมาเนี่ยนะฮะเอาขาแช่ออนเซ็นได้ฟรีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นออนเซ็นที่มาจากนะครับภูเขาหรือมาจากข้างใต้ดินออกมามันออกมาไม่อั้นเลยเนี่ย
4: สถานที่ต่อมาที่ท่านขับรถพาเราไปเที่ยวก็คือริมทะเลค่ะจะบอกว่าทีมงานดูให้รู้ทำงานกับท่านรู้เลยว่าท่านทำงานมาเยอะจริงๆค่ะคือรู้มุมรู้จุดว่าช่างภาพควรจะถ่ายไปทางไหนบ้างพิธีกรควรนั่งมุมไหนอย่างที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
3: ถูกต้องนะถูกต้องควรจะเนี่ยแต่ถ้ามีโจทย์โจทย์อะไรมาเนี่ย
2: หน้าล้อเนี่ยตรงนี้จะมีดอกไม้ไฟขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่ต้องจองกันเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นปราสาทอัตมินะฮะเนี่ยวิวสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จอดเรือยอทนะครับเรือยอทคนโตเกียวเนี่ยจะมาเอาเรือมาฝากไว้ที่นี่ครับในวันเสาร์ที่นี่เขาจะมานะมาขับเรือแล้วก็ออกไปเมืองต่างๆออกไปเที่ยวนะถามว่าเป็นข้าราชการมากี่ปีแล้วท่านบอกว่าเป็นข้าราชการมา17ปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แผนกอะไรบ้างครับย้ายมาอยู่เรื่อยๆอยู่แผนกนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอีกอันก็คือแผนกนะฮะผลผลิตนะฮะผลผลิตในเมืองนะแล้วก็กลับมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งครับตอนนี้โดดเด่นขนาดนี้ไม่มีใครย้ายท่านละเพราะว่าใครๆก็อยากให้ท่านทำ
4: วิธีการฟื้นฟูเมืองต้องทำอย่างไรท่านลองมาแล้วหลายอย่างค่ะทั้งจัดอีเวนต์ต่างๆงานวิ่งงานเดินกิจกรรมพิเศษก็ยังไม่ค่อยสำเร็จจนท่านมาพบว่าการอนุญาตให้รายการทีวีมาถ่ายทำเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายเลยแค่เงินเดือนของท่านคนเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเมืองได้แล้วล่ะค่ะ
3: อีไวหรือบางมีกาวังะ
2: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ว่าการอำเภอเนี่ยเวลาลงใน Google แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นที่หนึ่งเสิร์ชคำว่าถ่ายทำรายการถ่ายทำหนังแล้วก็เสิร์ชคำว่าอัตมิปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาที่หนึ่งเลยแล้วท่านบอกว่าสิ่งสำคัญคือนะต้องให้อำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจกับลูกค้าในปีแรกนะฮะมีคนมาเพิ่ม2เท่านะปีที่2เพิ่มอีก2เท่าและปีที่3เพิ่มมาเป็น3เท่าครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาแล้วติดใจขอมาอี
3: กก็ใครได้บ้างแล้วก็มูลนิธิถึงมอบตัวนะบุคคล
2: เมื่อ100ปีก่อนนะครับที่นี่ครับเป็นรีสอร์ทที่ดังมากๆใน100ปีก่อนนะครับเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับของนะครับเชื้อพระวงศ์นะฮะเป็นเมืองที่ราคา

0: แพงนะครับก็ทำให้คนในเมืองอ่ะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมาท่องเที่ยวแถวนี้ครับก็เลยมีคนหลั่งไหลมาเทมามาเที่ยวนะครับแต่ผู้คนก็อยากพอมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็นะครับเป็นการค้าขายทำให้อิมเมจเนี่ยเริ่มตกเมื่อ50ปีก่อนเป็นเหมือนสถานที่เรืองลมนะแต่มันก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านบอกว่ามันมีเสน่ห์ก็คือนะมีออนเซ็นนะครับมีเมืองที่สวยงามมีวิวที่ดีนะครับก็แค่เปลี่ยนอิมเมจให้ดีขึ้นทำให้คนนะกลับขึ้นมาได้นะครับท่านบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือท่านเป็นข้าราชการก็เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมืองได้ถ้าไม่ใช่ข้าราชการแล้วใครจะแก้ได้ครับ
1: ชมวิวหน้าอ่าวแบบนี้ดูไปดูมาก็เหมือนอยู่ในยุโรปเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยค่ะ
0: ก็เวลาเราไปที่ต่างๆเนี่ยถามว่านะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยนะฮะจะไปติดต่อนะครับขออนุญาตสถานที่ขออนุญาตที่ต่างๆเนี่ยทำยังไงท่านก็บอกว่าต้องเดินไปด้วยตัวเองเลยยื่นนำบัตรบอกว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการนะแต่ว่าอยากสร้างเมืองนะฮะมีรายการรายการไงพระเอกเนี่ยแหละเป็นตัวตลกนะฮะอาบน้ำออนเซ็นปุ๊บว่ายไปว่ายมามีจระเข้โผล่มาจระเข้โผล่มาจากออนเซ็นเนี่ยเอามาใส่เลยได้เลยธรรมดาถ้าเป็นอิมเมจโรงแรมหรูๆดังๆเขาไม่ยอมไงนะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านบอกว่านะครับก็ไปยื่นใบบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะแต่ว่าเรามาสร้างเมืองกันแล้วในแต่ละตอนเนี่ยที่ออกอากาศแล้วเนี่ยจะมีคนดูนะหลายแสนหลายล้านแล้วนะเมืองก็จะพัฒนาด้วยช่วยร่วมมือหน่อยได้ไหมนะอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะอธิบายถ้าเราอธิบายแล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่เนี่ยจะโอเคหมดครับนะก็มีการถ่ายทำแบบที่น่าสนใจกันนะครับก็คือที่เมืองอื่นไม่รับทำนะฮะลองจินตนาการดูครับดาราตลกเนี่ยครับหลับหลับอยู่นะตื่นมาอีกทีนะอยู่บนเตียงแล้วที่นะครับกำลังลอยอยู่บนฟ้าแล้วเรือกำลังดึงนะเหมือนกับเราอยู่บนฟ้าแล้วก็ตื่นมาอ้ออะไรเนี่ยอยู่บนฟ้าเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นปีใหม่เริ่มกับวันใหม่ธรรมดาแล้วที่อื่นเขาไม่รับทำเพราะว่ามันอันตรายมากแต่ที่นี่ทำครับก็เลยนะครับเป็นที่ที่โด่งดังขึ้นมาเลยครับ
1: เล่ามาถึงตรงนี้เราก็เลยอยากให้ท่านเล่าว่ามีการถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ท่านประทับใจลองฟังดูค่ะ
0: มีตอนสนุกสนุกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีต้องถ่ายมา700ตอนนะครับที่มันก็คือครับเป็นรายการนึงเอานะนักวิ่งชาวแอฟริกาที่ได้รับเหรียญทองจริงๆจากมาราธอนนะเอามาวิ่งแข่งกับรถประจำทางของที่นี่นะครับบอกว่าให้เซตติ้งกันว่านะตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งตามหาแฟนแข่งกันไปจนถึงนะสถานีอาตามิวิ่งแข่งกับรถประจำทางตกลงแล้วเนี่ยก็คือถึงพอๆกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ทำให้คนอยากมาดูว่าเมืองเป็นยังไง
2: โอบีอัสไกเดสุกันิวันนักไฮเจตเตมาตาโดโรนิวจิดัสสุดๆยังไง
0: อ๋อเขามีแบบแปลกๆมากมายนะครับเช่นนะฮะตีกอล์ฟในหมู่บ้านนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตีกอล์ฟในสนามหญ้านะตีแบบว่าใช้กอล์ฟลูกนิ่มๆนะตีจริงๆเลยโดนกำแพงไหนหรือข้ามไปในรั้วไหนเข้าไปในบ้านไหนโดนกระจกไหนเอาจริงๆเลยพอเข้าไปแล้วก็คือหรือว่าเป็น OV นะคือข้ามรั้วเข้าไปตีต่อก็คือขออนุญาตบ้านละแวกนั้นครับหมู่บ้านลูกไหนที่บินไปตรงไหนนะครับก็ไปตีต่อนั้นเลยนะเราลองคิดดูว่าดาราตลกเนี่ยเข้าไปในบ้านของคุณแล้วปีนเข้าไปตีต่อปีนเข้าไปตีต่อจะเป็นไงโอ้โหสนุกมากเลย
1: ตอนนี้เราจะตามไปดูตอนท่านเป็นประสานงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อขอถ่ายทำรายการนะคะมาดูสิคะว่าท่านต้องใช้พลังภายในอะไรบ้างกว่าจะให้กองถ่ายรายการหนึ่งถ่ายทำสำเร็จจนได้ค่ะ
2: เมลโยครุนเดสโคยูโฮเทลですよっていう
0: ก่อนอื่นครับก็คือทางรายการทีวีก็จะติดต่อมาหาท่านท่านก็จะเอาเอกสารอย่างเงี้ยนะฮะมาเอาเอกสารมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเอาเอกสารพวกเนี้ยนะฮะไปยื่นให้กับนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วไปคุยกันหน่อยว่านะฮะมีรายการจากที่นู่นที่นี่มานะฮะช่วยนะครับร่วมมือหน่อยได้ไหมผมขอไปถ่ายรูปในร้านในโรงแรมแล้วเอารูปเนี้ยส่งไปหาผู้กำกับขอแค่นี้ก่อนได้ไหมนะครับผมก็ถามต่อว่าเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ฟรีใช่ไหมท่านบอกว่าฟรีหมดเลยครับอยากให้ชอส
1: ตามเข้าไปดูการทำงานของท่านกันเลยค่ะ
0: นี่มาโอเคมาเด้อใช่ครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโทรติดต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยนะชอส
1: จะว่าไปแล้วท่านก็ทำมามากกว่าแค่ประสานงานนะคะคือทำหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูลให้กับกองถ่ายไปด้วยเลยคือดูสถานที่ให้ถ่ายรูปส่งให้ดูเล่ารายละเอียดสถานที่ที่มีสรุปว่ากองถ่ายก็จะทำงานง่ายขึ้นไปอีกค่ะ
0: ปัจจุบันนี้นะครับท่านจะพาเราให้ไปดูในมุมที่สวยที่สุดในอาตามินะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังติดต่อโทรติดต่อไปนะครับที่ศูนย
2: ์市役所の韓国の山田です。お世話になります。タイのテレビ番組さんの、はい、はい、で今、熱海のお宮の松の辺にいるんですけど、そのままスルーして、はい、行きますので、受付から、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どっか先の方で待ってる。
1: ท่านออกหน้าประสานงานให้ขนาดนี้เราก็ต้องได้ไปถ่ายทำสิคะตามไปกันเลยค่ะ
2: はい、熱海で番組のロケを、まあ、ロケを行う番組、
0: はい、แล้วรู้ครับว่ารายการที่ถ่ายทำเริ่มต้นครับจะเริ่มถ่ายที่ไหนเปิดโอเพนนิ่งก็คือจากมุมนี้เลยครับก็คือมุมนี้ให้เห็นอ่าวอาตามิเนี่ยพอถ่ายปุ๊บอ้ออาตามิเลยครับนี่คือมุมตรงนี้เลยครับคำถามว่านะครับการถ่ายทำเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีรายการอาหารนะผมก็ถามต่อว่ามาถ่ายรายการอาหารไม่เบื่อเหรอนะออกอากาศมาตั้ง700ตอนแล้วบอกว่าไม่เบื่อนะในร้านอาหารก็มีนะวาไรตี้เยอะแยะมากมายที่แตกต่างครับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเขียนว่านะอาตามิเนี่ยครับคนดูก็จะดูว่าโอ้ดูปุ๊บเนี่ยมาได้เพราะมันใกล้มากเลย
1: กว่า700รายการที่ท่านประสานงานให้รายการทีวีมาถ่ายทำเราอยากรู้ว่าผลของการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก่อนหน้านี้2ล้าน5แสนคนเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3ล้านคนคนเพิ่มมา5แสนคนต่อปีเนี่ยเยอะไหมครับความภูมิใจของท่านที่ทำนะแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือนะครับภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากแล้วก็สวยงามมากนะครับลองดูดิครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นสถานที่เรืองลมแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ที่มาแล้วต้องมาติดอันดับนะฮะการมาออนเซ็นคืออันดับหนึ่งเลยแล้วใกล้อย่างโตเกียวด้วยลองคิดดูครับว่าญาติญาติที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะฮะติดต่อมาว่าอาตามิออกทีวีแล้วนะอาตามิออกทีวีแล้วเขาจะมีความภูมิใจมากนะ
1: เรารู้ได้เลยนะคะว่าท่านต้องทำงานเป็นเวลานานมากถึงจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองจากเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์สถานเริงรมย์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในครอบครัวจนทำให้รายการทีวีอยากจะมาถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆดูสิคะแม้แต่ดูให้รู้รายการจากเมืองไทยยังอยากมาถ่ายทำเลยค่ะ
2: そういったなんていうんですかねものが街の中に増えていくといいかなと思って
0: อนาคตเนี่ยนะฮะมีแผนการยังไงบ้างนะครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับที่อาตามิเนี่ยนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องมาให้ได้ทุกคนอยากมากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทำไงต่อก็คือสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมาแล้วเนี่ยจะมีความสุขตั้งแต่ขึ้นรถเลย
1: เราก็ขอให้การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะคะ
3: พี่ต้าเห็นความสำคัญขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมครับถ้าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีนโยบายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมที่จะอุทิศตนนะครับในการทำทุกอย่างเพื่อให้ส่วนท้องถิ่นนั้นมันดีขึ้นแน่นอนเลยครับว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนแล้วก็ชุมชนทั้งหมดนะครับแต่ว่าลำพังเนี่ยเราพึ่งพาแต่นโยบายของข้าราชการแล้วก็องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือความร่วมใจของคนในชุมชนด้วยหรือคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่านโยบายดีแต่ว่าคนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามคนในท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนครับว่าความเจริญการพัฒนามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างดีนะครับทั้งหน่วยงานราชการก็ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเวลามีนโยบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยชุมชนคนในชุมชนประชาชนทั่วไปก็ให้ความร่วมมือกับทางการนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างดีสามารถที่จะทำงานสอดประสานกันได้ก็จะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะครับหรือท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

0: ปกติชีต้าเคยขี่จักรยานเที่ยวชุมชนแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ไม่เคยค่ะเคยแต่ขี่ที่แบบพวกสวนสาธารณะ
0: อ๋อแต่ว่าไม่เคยเข้ามาขี่ในชุมชนไม่เคยเข้ามาขี่ในหมู่บ้านมาก่อนเลยเพราะว่าการขี่จักรยานในชุมชนหรือว่าการขี่จักรยานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องใช้ทางจักรยานเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นถนนสายเดียวกันกับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถยนต์ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ทักษะมากเป็นพิเศษชีต้าเริ่มฝึกขี่จักรยานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 6ขวบค่ะ
0: อ้าวแล้วใครเป็นคนสอน
1: คุณพ่อกับคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอน ค
1: ุ
0: ณครูก็เหมือนกันคุณครูก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนขี่จักรยานเหมือนกันชิต้าครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับกฎจราจรผ่านการขี่จักรยานตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลเลยนะครับชิต้าทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: แล้วครับถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการเรียนรู้กฎจราจรผ่านการขี่จักรยานได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: นี่ก็คือกิจกรรมนะฮะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรครับก็เรียนรู้เรื่องอะไรครับนี่ครับการข้ามทางรถไฟมาตรงนี้ต้องใครต้องมาก่อนใครต้องหยุดก่อนตรงไหนเป็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆควรจะเบรกตรงไหนควรจะต้องวิ่งตรงไหนควรจะขับเร็วนะครับต้องขับยังไงความเร็วประมาณไหนคุณครูจะอธิบายครับว่ากรณีนี้ห้ามขับเร็วเพราะถ้าขับเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะบาดเจ็บขนาดไหนถือเป็นการเรียนรู้แบบภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนแบบทฤษฎีอย่างเดียวนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มาใช้ที่บ้านเรานะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นเด็กประถมโตขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยรักษาชีวิตผู้อื่นและรักษาชีวิตตัวเองด้วยครับดีมาก
0: ชิต้าครับกฎของการขี่จักรยานเนี่ยนะครับเรามีกฎอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรครับข้อที่2นะครับเราจะต้องขับขี่จักรยานในทิศทางเดียวกันกับยานพาหนะอื่นๆและ3นะครับเราจะต้องมีไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวจักรยานเวลาที่เราขับขี่จักรยานในยามค่ำคืนครับและข้อ4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ในการให้สัญญาณที่เหมาะสมเช่นแตรหรือว่ากระดิ่งครับข้อ5ครับจะต้องให้สิทธิ์กับคนเดินเท้านะครับแล้วก็ข้อ6เนี่ยระหว่างที่เราขี่จักรยานอยู่เราจะต้องระมัดระวังรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางด้วยครับ7ครับเราจะต้องไม่เกาะยานพาหนะที่แล่นอยู่ข้างหน้าเรานะครับและข้อ8เราจะต้องไม่บรรทุกน้ำหนักบนจักรยาน1คันที่มากเกินไปและข้อ9ครับเราจะต้องตรวจเบรกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอครับข้อ10ครับเราจะต้องระวังเมื่อขี่จักรยานมาถึงทางแยกข้อ11ครับเราจะต้องเรียนรู้การให้สัญญาณมืออย่างถูกวิธีและข้อ12สำคัญมากเลยนะครับเราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ขับขี่ฉวัดเฉวียนหรือขับขี่แบบหน้าหวาดเสียวครับและในตอนต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ไหนอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมกองกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

างด้านทิศตะวันตกของวัดพุทไธสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารพจนไตรภูมิ

และที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

เข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคต

0: นั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปทในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพสตแต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการและสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2ดิจิทัลลิเทอเรซีต้องได้หรือ AI ลิเทอเรซีต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสส.ค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎี

0: จากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
1: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์วิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็สามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
3: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
4: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
5: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกัน นะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420

0: ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
1: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: วัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลาย

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้วีระทีมงานตะวันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของเงาทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันแล้วต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแหละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้นาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจ
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

0: โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่เองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านเนี่ยมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้าน

0: เมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี
1: ่
2: ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้น

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอิสราเอลมุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะเสียอย่างว่าสักมือก็ได้ว่าสำหรับว่าจะไปเปลี่ยนไหนย้ายไปหรือก้นเดียวบ้าน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัตรวจหน้าพยัตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัตรวจอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัตรวจมันส่วนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาตรงปลาก
8: ินเขาปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินเขาปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านนี่มันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
6: ฮะ
9: เต็ม
6: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปักพวกคุณนี่
10: ก็เอาพวกเอิญมาเลี้ยงคงนั่นแหม
11: พวกเอิญแล้วเราไป
6: ไปหาปลาบ่
12: โอ้อยากไปอยู่
5: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13: จังก่อนเลยยี่หลานซื้อบ้านได้ก่อน
6: น้องมาปาง
13: น้องมาปางหรือว่ามันว่าโบเรื่องข้าวเตรียมปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวมองตากล้องคนจะได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้าเอาไปสอนด้วย
13: สอนเป็นบ้าปะเนี่ย
6: สอนเป็นโต๊ะมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยจีเห็ดได
13: ้เนียนมาเนาะ
6: ขัน
13: มี
6: ดขันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตุลได้โต๊ะไงเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต๊ะ

0: มาเห็นยังนักผ่าตัวนึง
1: อ้าวเอามาเป็นเลี้ยงสิ
2: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
0: วะมากินวะ
1: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยืนน้ำบุโอม
2: ยัง
1: อัง
3: เป็นยังไงเนี่ย
4: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
5: ครับเริ่มจากคำสะพานนั่นละมากจะกินรถเลยกินแบบนี้เลย
6: มันจะดีของคนหอนแก่น
5: ครับจะดีของคนหอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่า
7: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปเช่นเดียวห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับทีมี
4: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มนึงถือเสื้อหญิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งเพื่อหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือประเอิญเขียนมาล่องมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เป็นลูกหลงเบาดอกลูก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
1: เอา
4: จุ๊บงานเป็นยังวะ
5: แมวแม่ละนี่เขาได้ขี่สิละ
6: ปลาลาย
7: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
6: เอาไปป้อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
7: ไว้เห็นยัง
6: เอาไว้เลี้ยง
7: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
6: ให้มันใหญ่
7: เนี่ยเราไปหัวต
6: ่อกะเอาไปกิน
7: กินกับยัง
6: กินกับต้มสมไก
7: ่ต้มสมไก
8: ่หากินกันจังซี่แหละลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะกินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไป

0: คนอิปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
1: เฮ็ดหลายบ่ครับ
0: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
2: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
3: โอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
4: หลาย
3: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
4: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่น
3: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี้ลําละเนาะว่านี่ห้ามมาแก้งนี่จัดการก็สิไปปื้ดไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างนี้แล้วข้าง
5: นี้ย่างๆหน่อยนึงนะเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแดง
3: โอ๊ยมีแต่ไข่ผัก
5: มีแต่หมดแดง
3: แดงเลย
1: ก็จะไปแง่กันหลาย
6: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
1: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
6: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
1: กิโลละ200
6: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
7: ลากเลยเฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแห
8: มมันบ่แม่นแหงเฮา
7: บ่เฮาก็บ่เป็นหยัง
8: โอ้บ่ต้อง
7: เฮาบ่เฝ้าเนี่ยแม่ละที่นี่ไว้ป่าไผ่มันพ่อเห็นมัน
8: พูดล่ะบ่เอ้ยลุ้มละ
7: มันบ่พูดละมันกว่ากันเลยเด้อคือตายแน่
9: ลอง
10: ก้อยคือก้อยเนี่ยนี่แหละมันได้อ่ะ
0: พวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยหมู่นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลานี้ดีก็สิต้ม
1: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
0: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
4: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องแต่น้อยอีสานมากินปลาดุกเด้อเพิ่นว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
11: I'm going to

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คน

0: เลยพี
1: ่บรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: พี่คนเดียวตัวเดียวเพื่อนผีลูกเขยขวายสมอง
1: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าคาดการใจในลูกหลานว่าเกิดกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมูลมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอือยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่ท่าน
2: ตำพ่อง
1: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: สู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินอีกมื้อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จะเป็นต้องเอาเป็นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแฟนหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแท้นะครับกันที่ให้เทสได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังได้ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจากตำรวจจากทหารจากก่อนรอมานอจักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58

0: ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มมนุษย์รักไปซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
1: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
2: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
4: หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายมีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเบาได้จังได๋พวก
5: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แม
6: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแน่ลมหันใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
5: ตายอยู่
4: ม
5: ากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
5: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
5: มันมีกระสังถ้าประตูได้โต้ตานแต่ว่าประตูได้บันอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตัวมูแม่กับวางสี่แล้วเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: งัดออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะเบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ๆเหลือเยอะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่งั้นอ้าปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่ว่านั่นอ่าเล็ก
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงนี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงขนอีกตัวนึงนะครับ
0: โอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
2: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุ่งสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเง
0: ี้ยครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: มีคนญาติเดี๋ยวเวลไหนก็แป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้ะ
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีคลื่นเยอะแยะไม่มีคลื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันไม่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เนี่ยเหมือนแสงแดดม
1: ัน ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส
0: ่
1: งถ
0: ึ
1: งด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
2: นี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
2: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
2: ว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างนี้ก่อนนะ
0: เฮ้ย

0: อุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะแคะแคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
0: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงองุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได
0: ้นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟส
0: เฟสขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: อยากได
0: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะโป๊ะโป๊ะเนาะมันจะมีแบบลื่น
1: คือนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงมันต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
0: แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
0: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่ไหมมันบางทีน้ำแท่งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ำจืดเลยถ้าโดนน้ำจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแล้ว
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นเพชรจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเน
2: า
1: ะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยมั้ย
2: ได้เลยค่ะ
1: ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้และ
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้
2: ด
1: ง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: าหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตำครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำข้าวต้มเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็เลย
2: ขยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อย

0: น้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำซุปของ

0: เดี๋ยวพูดตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
3: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
3: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
3: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่าง
3: นี้
1: ม
3: ัน
1: จะไม่เค็ม
3: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: เฮ้ยโอ้โหอย่างใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยอย่างใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ Amarin TV
4: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
5: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มหาลัยบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้าสุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนๆนะครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังค์ขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังค์ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังค์เดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมๆแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตังค์ก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตังค์เลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตังค์นะครับสตังค์จะเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตังค์อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตังค์นะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังค์จะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังค์ไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังค์นั่นเองครับ
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังค์มานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกลี่ยไหม้หน่อยๆ อร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับ